0: มตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน7 8 9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
0: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30 วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75 ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77 จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11 วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11 สิงหาคม 2569เป็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน บริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
0: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้
3: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า สหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐ

0: เครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐด้วยระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับหนึ่งของไทยแลนด์แรงกิ้งแข่งเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดอร์เซนจากทีมอินวิกต้าเรซซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีมอินวิกต้าเรซซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนนิดกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13-16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0-2เซต3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8-13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป

0: ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเอาคนลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสับบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสับบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงหวานๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7นะครับกันยายน2569นะครับท่ามกลางสายฝนนะฮะที่ตกค่อนข้างจะหนักเลยในตอนนี้นะครับเดี๋ยวมองนอกห้องส่งนะครับขาวโพลนไปด้วยสายฝนนะก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับในการขับขี่ยวดยานสำหรับคุณที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้นะครับขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยส่วนท่านที่ทำงานทำการอยู่ที่บ้านหรือว่าถึงออฟฟิศถึงสำนักงานแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับในการทำหน้าที่ของคุณแม้ว่าฝนจะตกนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคบ้างในการทำสิ่งต่างๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสีสันของชีวิตนี่ฮะฝนตกแดดออกหนาวอะไรต่างๆนานานะครับเราก็เจอจืดกันมาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับจงยืนหยัดอยู่ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานไม่ได้มาเจอกันนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์วันหยุดนะครับเพลงแรกในวันจันทร์นี้ก็เลยอยากจะฝากเพลงนี้กับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าคิดถึงอย่างร้อนแรงนะฮะออกกึ่งลงแดงนิดๆวันไหนไม่ได้จัดรายการนะฮะอุ้ยนะครับทั้ง3คนเลยนะฮะทั้งผมทั้งอมนทั้งพี่ต้อยนะฮะวันไหนหยุดจัดรายการเนี่ยมันยังไงไม่รู้นะครับครั่นเนื้อครั่นตัวตะกายฝาเราว่าความคิดถึงเนี่ยนะเพลงแรกก็เลยอยากจะฝากเพลงนี้กับทุกท่านเลยครับอยากเห็นหน้าคุณของคุณเสกโลโซเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนนะครับอยากย้อนวันเวลาผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปกับเรากับรายการนี้คิดถึงวันทาง 104.5 วิทยุมิสังทะเลหนองแสงก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่0619640999นะครับมอบความสุขความปรารถนาดีไปอย่างทุกๆท่านร่วมกับผู้ใจดีของเรานะครับร้านวิบูลชัยคนกรีฑาแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอะไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดเฮียโอคุณธนพัฒน์พีรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับโดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนและร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการครับขอบคุณก็มีนะครับประตูเสรีพัฒน์ทองตังนะครับบอกว่าวันนี้ฝนตกแต่สัญญาณชัดเจนดีเช่นเดียวกันกับพี่ปิ๊กนะครับที่ส่งข้อความเข้ามานะครับก็บอกว่ามอบเพลงให้กับ3หนุ่ม3มุมด้วยนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้นะครับทักทายไปยังป้าต้อยด้วยนะครับป้าต้อยพี่แอร์อดุลตระกูลมาน้องว่านไฟพุทธิสัยนะครับแล้วก็ท่านผอ.ดวิชท่านผอ.ดวิชกลับจากประชุมที่กรุงเทพหรือยังน้อนะฮะและก็ช่างเชษนะครับรวมทั้งทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการและก็ช่วยกันแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับขอบคุณอย่างมากมายครับผม

นินจานะครับผุบๆโผล่ๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่เดี๋ยวหายนะฮะไม่สม่ำเสมออะไรประมาณนี้นะฮะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะคนที่เรารักคนที่เราจีบนั้นเขาไม่มั่นใจในเรานะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรที่สม่ำเสมอนะฮะเสมอต้นเสมอปลายนี่คือนินจาของคุณคริสติน่าอากิล่านะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นเพลงของคุณสมเกียรตินะครับกดเพลงลมหายใจนำมาฝากกันสำหรับทุกท่านครับวันนี้เน็ตออกช้าๆนะฮะสงสัยติดฝนขนาดเน็ตก็ยังไม่สะดวกเลยกระเสริญประสาอะไรกับมนุษย์เนี่ยฮะนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเจอนะครับมนุษย์ทุกคนไม่มีใครหนีพ้นความสุขความทุกข์ความหงุดหงิดความไม่สะดวกในหลายๆอย่างนะครับเราก็ต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์ควบคุมสติเอาไว้นะครับ8:20 นะครับมาฟังอาจารย์บอยจากอากาศอำนวยตอนนี้อากาศก็ฝนตกแรงเหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ตะเกียงวิเศษของไอเฟล

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่ครึ่งปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ับบทเพลงที่พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์ส่งเข้ามานะฮะแหมฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกนะฮะมีแฮงน่ารักนะฮะ เรียกพี่ได้ไหมเกิดนานไปนิดนะฮะ เรียกลุงเรียกตาหัวใจจะวายสุดยอดเหลือเกินคนแต่งเพลงนี้นะฮะสงสัยผมต้องไปฝึกร้องแล้วเพลงนี้โดนใจเหลือเกินจะให้กินขนมเรียกพี่ได้ไหมนะครับนี่คือรายการคิดถึงวันวานนะครับบางท่านก็อยากจะฟังเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะฮะเพลงจีนเก่าๆเพลงญี่ปุ่นเพลงอินเดียเพลงฝรั่งนะครับเมื่อคุณขอมาเราจัดให้นะครับรายการนี้คิดถึงวันๆ FM 104.5 วิทยุมิตรสั่งทะไรนงแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเพลงนี้พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์บอกว่ามอบไปกับ3หนุ่ม3มุม มองไปนอกห้องส่งก็ยังขาวโพลนอยู่นะฮะแบบนี้น่าจะตกทั้งวันนะครับขอเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเพิ่มความประมัดระวังให้มากกว่าปกติแล้วกันนะครับรวมทั้งสุขภาพกันด้วยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยกันง่ายอากาศแบบนี้ด้วยรักและห่วงใยครับวันนี้ฟังสปอตดีๆจากผู้จิตดีของเราไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วนและก็คุณนาไอลิมนะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อ0819547173ครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอนะครับไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการต่างๆโดยเฉพาะงานเขาดำนะครับที่ต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังสนใจติดต่อ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกากับอะไก่สดท่าแร่ครับขอบคุณนะครับตรอ.โอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบ.ต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอ.โอเคท่าแร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่ต้องโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับส่งไวราคาโดนใจตอบโจทย์ทุกหน้างานนะครับใส่ใจในทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่086444-1924ครับขอบคุณนะครับสำหรับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยสิริเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผลใจดีมีน้ำใจนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดเนื้อล่ามเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งรายราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งหรือว่างานต่างๆติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีนะครับมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าตั้งอยู่ถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับเรียวแรงดี
ขอบคุณนะครับบริษัทอินโนโซลาร์พัทจำกัดนะครับเฮียโอคุณธนภัทรพิรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาช่วยกันประหยัดไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยชั้นแรกโดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นนะครับลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และตอนนี้เราต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจติดต่อพี่หมวยโดยตรงได้เลยนะครับที่0654012028หรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับขอบคุณนะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่ผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสนะครับงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟูนะครับซอยข้าง 7-Eleven ถนนคนทำดาวนะครับทางไปท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ0872199503วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้ในเวลาสำคัญของคุณและขออยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงวันวานครับประตูเสรีภาพทองตังนะครับฝนตกแบบนี้อยากจะเป็นหุ่นไล่กาปราบเรื่องนี้ให้กลับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมคือใครบ้างผมคิดก่อนนะฮะป้าอุ้ยนะครับซอยหนองจอกนะครับข้างวัดพระธาตุเชิงชุมนะฮะแล้วก็ฝากไปลงที่วัดป่าพนาวานพร้อมกับบ้านวนาสามัคคี

ไอ้หนุ่มผมยาวนะครับผลงานของคุณสุรชัยสมบัติเจริญนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ดนูหุ่นตระกูลนะครับเนื้อหาคล้ายๆกันกับเพลงแก้วตาขาร็อกนะครับที่หนุ่มกรุงศรีส่งเข้ามาเอาไปว่าผมแทนเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับพร้อมกับคำถามที่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายผมยาวนะฮะทำให้นะฮะทรงผมลองทรงนะฮะต้องพ่ายแพ้ให้กับศิลปินหนุ่มผมยาวเนาะหนุ่มกรุงศรีเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับช่วงท้ายเบรกนี้ชั่วโมงแรกนี้เราจะปิดเบรกด้วยผลงานของคุณปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับจากคุณนกน้อยมอเกษตรนะฮะขอฟังเพลงรักล้นใจเข้ามานะครับอ่ะเราจะปิดเบรกนี้ด้วยเพลงนี้ของพี่ปั่นนะครับจากนั้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงที่2กับคิดถึงหวานๆครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสับบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสับบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ู่ชั่วโมงที่2กับคิดถึงหวานๆนะครับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ด้วยเพลงจีน2เพลงซาบซึ้งตรึงใจเหลือเกินนี่ฮะเข้ากับสายฝนน้ำตาจะไหลนะฮะเศร้ามากรักตรึงใจนะครับในต้นฉบับนะฮะมาจากเพลงจีนเพลงนี้เสียงร้องของเติ้งลี่จุ่นนะครับเพลงแรกที่เปิดไปและครอบเพลงนี้นะฮะคนไทยจะคุ้นในเพลงโลกของพึ่งของคุณพุ่มพวงนะครับนี่คือเสียงร้องของคุณหวังหมิงฉวนนะครับนักร้องนักแสดงนางเอกสุดสวยในภาพยนตร์เรื่องคมเฉือนคมภาคที่1นะครับนำมาฝากกันให้คุณได้ย้อนรอยคิดถึงผลงานเพลงเก่าๆในช่วงของเพลงสหประชาชาตินะฮะหลัง9โมงนะฮะเราจะสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะฮะหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับหรือว่าท่านที่คิดถึงเพลงไหนเป็นพิเศษก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่0619640999นะครับกับเวลาตอนนี้ 9:10 นยังอยู่กับผมไก่วุฒิไกรทองทางกับรายการคิดถึงวันๆทาง FM 104.5 วิทยุมิสังทะเลหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับโดยการสนับสนุนจากร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอปุ้นศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมครับขอบคุณสำหรับท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่สีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล้งเสงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมครับบริษัทอินโนโซลพลัสจำกัดคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงวรวุฒิลงศพท่าแร่โดยท่านผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนครับและร้านไก่ชนแก้วร่วมสร้างสรรค์รายการมองไปนอกส่งฝนน่าจะซาลงแล้วนะฮะแต่ก็ยังคงหยิบหยิบอยู่เอ๊ะไปฟังเพลงที่เกี่ยวข้องกับฝนกันดีกว่านะครับรอฝนแต่ณตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วผลงานของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เปรียมจินดาครับ

นของเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับแนะนำเข้ามาจากคุณน้ำฝนบรรทาดนะครับเข้ากับบรรยากาศในตอนนี้นะครับเขาบอกว่าการที่เราจะลืมใครสักคนหนึ่งฤดูอื่นๆลืมยากนะฮะแต่ที่ยากกว่าก็คือฤดูฝนนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันท่านผู้รู้ก็ส่งข้อมูลมาให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าทำไมการลืมคนในหน้าฝนมันช่างลำบากยากเย็นเหลือเกินนะครับกับเวลาตอนนี้ 9:19 นะครับขอบคุณที่แนะนำบทเพลงกันนะครับแม้ว่าฝนจะตกแบบนี้ท่านก็ยังคิดถึงและก็ส่งเพลงมาให้กันและกันฟังนะครับน้องนิดสุดสวยจากท่าแรกขอฟังเพลงทำอย่างไรให้ลืมของคุณใหม่เจริญบุระนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณยาจากท่าแรกขอฟังเพลงบทเรียนรักของวงชาตรีคุณทิพย์นะครับบ้านรุ่งพัฒนานะครับขอฟังเพลงอย่าใกล้กันเลยของคุณมาริวันเจมีนานะครับในขณะที่น้องหญิงจากชิงเครือขอฟังเพลงละครเศร้าของพี่ต้อมเรนโบว์คุณแม่น้องการนะครับสกลนครรักรันจวนของวงพาราดอนโอเคนะเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับพี่สาวคนเดิมด้วยนะครับตั้งเพลงเอาไว้แล้วลืมนะครับเพลงคำสัญญาในขณะที่พี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับบอกว่าอยากฟังเพลงคู่เพลงอะไรก็ได้จัดให้หน่อยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอเริ่มจากพี่สาวคนเดิมนะครับพี่สาวที่ใจดีผมเลือกเวอร์ชันนี้ให้นะครับคำสัญญาต้นฉบับเป็นของคุณจุ้ยคุณจิ้นกันมาชนนะครับแต่ผมเลือกในเวอร์ชันซิตี้คอรัสให้แล้วกันนะครับคำสัญญาครับ

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: เปิดแล้วร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098178924 0654012028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ลงคู่ที่หลายๆท่านชื่นชอบนะครับฝากพิเศษสุดสำหรับพี่ปิ๊กสุริสวัสดิ์นะครับแล้วก็ฝากไปลงที่ตลาดต่อการค้าด้วยนะครับแหมวันนี้หายไปเลยสงสัยฝนตกหนักนะครับตลาดบ้านท่าด้วยตลาดดูโมไฟไหลกลับมาที่ตลาดท่าแร่ตลาดชิงเครือตลาดหน้าแก้วทุกตลาดนะครับตลาดกุสุมานด้วยนะครับก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าขายดิบขายดีนะครับแม้ว่าฝนจะตกก็ตามนะครับ9:37 น.ขอบคุณนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีดวงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปได้วิบูลผสมเสร็จของวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับและรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173ครับขอบคุณนะครับอะไก่สดท่าแรกโดยท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับนึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแรกจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับและท่านใดมีงานมีการโดยเฉพาะงานเขาดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนก็มาติดต่อรับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังสนใจติดต่อ0883001367และก็0883126056นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาครับขอบคุณนะครับตร.โอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตร.โอเคท่าแร่เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานะครับหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงษ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสารั้วลวดหนามนะครับหอพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมิน งานกันก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0864441924นะครับกับโอเคคอนกรีตท่าแร่ขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเศษเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อคาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญเวียนบวชงานแต่งหรืองานต่างๆติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งสิงสกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าอยู่ถนนรัฐพัฒนาเพื่อเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิวรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนานะครับมาช่วยกันประหยัดไฟด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือได้ที่0815369695ครับขอบคุณร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นถ้าได้มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับและตอนนี้ต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจติดต่อได้เลยนะครับที่พี่หมวยคุณผ่องศรี0654012028หรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับ
และวรวุฒิโรงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณตั้งอยู่ชุมชนเฟื่องฟูนะครับหมู่ที่1ซอย 7-Eleven นะครับสาขาท่าแร่ถนนคนทำดาวตรงไปท่าเรืออยู่ด้านซ้ายมือก่อนถึงท่าเรือนะครับสนใจติดต่อได้ที่0872199503วรวุฒิลงศพท่าแร่พร้อมรับใช้ในช่วงเวลาสำคัญของคุณและขออยู่เคียงข้างคุณตลอดไปครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับคิดถึงหวานๆไปที่น้องนิดสุดสวยท่าแร่ผลงานของคุณใหม่เจริญกุระทำอย่างไรให้ลืมครับ

นะครับผลงานของคุณมริวันเจมินานะครับจากคุณทิพย์บ้านรุ่งพัฒนาและก็เพลงทำอย่างไรให้ลืมของคุณใหม่เจริญบุระจากน้องสาวคุณนิดสุดสวยท่าแร่นะครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี้ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากคณะภคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับขอเชิญทุกท่านร่วมนะครับพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา10นาฬิกานะครับโดยจะมีพิธีมิสซาตรีวานนะครับในวันที่16ถึง17กันยายนนะครับเวลา19นาฬิกานะครับและก็ในวันศุกร์ที่18กันยายนเวลา19นาฬิกาจะมีพิธีแห่พระรูปกังเขนจากวัดท่าแร่ไปยังอารามก็ขอเชิญชวนนะครับในการฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่ประจำปีนี้ครับช่วงท้ายของรายการนะครับฝากข้อคิดสะกิดใจของพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ให้กับทุกท่านนะครับวันนี้พระคุณเจ้าบอกเอาไว้ว่านะครับชีวิตไร้คุณค่าถ้าไม่มีความรักและความห่วงใยกันจงให้สิ่งนี้แก่ทุกคนแต่อย่าหวังจะได้รับอะไรคืนมาเพราะมันเป็นแค่ความรู้สึกมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนี่ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเราจะทิ้งท้ายด้วย2ผลงานเพลงนะครับคงจะจบพอดีนะครับบทเรียนรักของวงชาตรีจากคุณยาท่าแร่และก็รักรันชวนของวงพระดอนนะครับจากคุณแม่น้องการสกลนครวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านที่มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในวันเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกายมั

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

การแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตันโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883171

อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัดและเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้องน้ำทีวีสี่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยันเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี๊ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

ตามใจคนอยู่ทูกอู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่

ก้นหนักรถแบคโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานเครื่องงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9448

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้ละเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: กัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9494

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คัสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883171

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังไก่นะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันจันทร์นะครับที่7ของเดือนกันยายนพ.ศ.2569มื้อนี้มาล่ามาสายแน่กะจังใดก็ต้องมากะครอบว่าคิดฮอดมีรักแฟนเพลงอยู่มองใดก็คิดฮอด ต้องขอกราบขอบคุณทางคุณประสงค์เนืองทองนะครับที่ดูแลในเรื่องของการเปิดเพลงและก็สปอร์ตนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับให้นะครับในช่วงของ10โมงก็ดีหรือว่า12นาฬิกาก็ได้นะครับน้องพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเข้ามาพร้อมกับเพลงสมุนไพรพระพรึงเฮ็ดจังได๋จังเปิดเพลงนี้เข้ารายการโอ้ยเป็นดาเป็นตาดีใจครับพี่น้องนะครับไทยผลิตนะครับครีมนวดสมุนไพรพรับพรุงชนิดครีมและก็ชนิดแบบออยนะครับของหนุ่มน้อยนามนคนผู้ไทยผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพอำเภอกุสุมารผมไปร่วมพิธีมิซาปรงศพนะครับคุณยายภูมิรีนะครับยงบุญธมซึ่งเป็นลูกบ้านอยู่ในชุมชนสามิตรสัมพันธ์ซึ่งผมและกับคณะกรรมการชุมชนสามิตรสัมพันธ์นะครับก็ได้ไปร่วมนะครับภาวนามิสานาศพอยู่ศาลาปิติมหากรุณและมื้อนี้นะครับวันจันทร์ที่10กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 10:00 น.พิธีมิซาปรงศพอยู่ทางอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลทาแร่นะครับคนเฮานะครับเทื่อสุดท้ายส่งนะครับดวงวิญญาณไปสู่อ้อมกอดพระหัตถ์ของพระองค์นะครับไปพักผ่อนในพระเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็เลยนะครับไปร่วมพิธีมิซาปรงศพซึ่งนะครับคุณพ่อสมยศภาพรมฤทธิ์นะครับคุณพ่อนะครับประธานพิธีในพิธีมิซาปรงศพแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดภูเขากระแมววัดป่าพนาวันแล้วก็ทางวัดวนาสามัคคีพร้อมแล้วก็มีทางคุณพ่อนะครับสมพลสุรพลนะครับคุณพ่อสุพลนะครับขออภัยครับยงบนทมก็ได้มาเทศแบ่งปันนะครับข้อคิดสกิดใจเอ้ยเจ้าครมคมคายเจ้าบทเจ้าก่อนเสียดายเวลาน้อย ถึงแม้คุณพ่ออยู่ในวัยอายุ77ปีแต่ว่าความจำในคำเว้านะครับของบทนะครับแบ่งปันนะครับและก็ยังมีทางคุณพ่อสุรมสินจันลาคุณพ่อเจ้าวัดอัสนวิหารนครเทพรามีแก่ทะแร่คุณพ่อนะครับวัฒนานะครับศรีวรกุลคุณพ่อนะครับอธิการศูนย์พระมหาไทยนะครับทะแร่นะครับคุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อผู้ซ้อยนะครับเจ้าอาวาสคุณพ่อชัยเสริมนะครับสุทธินะครับคุณพ่อผู้ซ้อยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทพรามีแก้วทะแร่นะครับก็ร่วมนะครับในพิธีและยังมีคุณพ่อทางนะครับวัดภูเขากระแมววัดป่าพระขอไปครับวัดมกาลิตาอาราก็อกนะครับบ้านหนองบัวทองนะครับก็ได้มาร่วมนะครับในพิธีมิซาปรงศพของคุณยายภูมิรีนะครับยงมนทมนะครับอยู่ทางวัดนะครับใหญ่เฮาและกันหลังจากพิธีมิซาก็มี FC นะครับถามว่ามีครีมนวดสมุนไพรพรับพึงอยู่บ่อีตาต้อยผมก็เลยติดไว้ในรถตลอดเพื่อมีรักแฟนเพลงนะครับจะได้ครีมนวดเพื่อไปนวดนะครับคลายกล้ามเนื้อ

นะครับของครูนะครับอยู่พุระโรงเรียนทางจังหวัดขอนแก่นมาอยู่บ้านก็จะได้ครีมนวดอยู่หมู่8อยู่ซอยอึ้งกุเฮงสาขาทะเลนี่ครับไปส่งมะเร็งวานนี่ก็ได้2ขวดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องไทยครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรชนิดครีมนะครับที่พี่น้องนะครับได้ใช้แล้วบอกต่อนะครับเป็นตาหนุ่มน้อยคนภูไทยผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเมืองทองอคตำบลนาโพอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องเอ้านะครับกับขอบบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็มีแฟนเพลงขอเพลงมานะครับหลายๆผลงานเพลงเดี๋ยวผมต้องโทรครับอีกสายนึงนะครับที่โทรมาบอกว่าวันเกิดของภัยสักคนนี่ละมื้อนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรครับถามว่าวันเกิดไผ่นะครับมีทางท่านผู้หมวดชัยการโสคัมภานะครับท่านก็ร่วมนะครับเหตุรถมอเตอร์ไซค์นักศึกษาที่มาฝึกนะครับงานอยู่โรงเรียนทัศนศึกษาตามออท้ายรถเก๋งนะครับอยู่ม่องจุดขับรถม่องซีเรียลเข้าไปเติมน้ำมันปั๊มปตท.สาขาทะเลรถเก๋งนะครับสีดำนะครับหมายเลขทะเบียนกอไก่นอหนู5488สกลนครเป็นรถเก๋ง Honda Toyota Vios นะครับซึ่งเดินทางมาจากพุระสกลพุระสิมาเติมน้ำมันแต่พอเผอิญน้ำมันหมดพอดีครับจอดอยู่นะครับไหลทางแต่แล้วก็จอดในพ้นในขีดเส้นนะครับถนนหลวงถนนนิตโยสายนะครับสกลนครเข้ามาทางทะเลหน้าปั๊มปตท.นะครับสาขาทะเลเฮ็ดให้เกิดนะครับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสกูปปี้นะครับสกูปปี้ไอตัวใหม่นะครับล่าสุดนี่ครับหมายเลขทะเบียน2กอไก่จอจานสกลนคร2456เฮ็ดให้นักศึกษาที่กำลังฝึกงานนะครับเดินทางมาจากหอพักอันนาแถวมอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครสี่เฝ้าไปฝึกงานอยู่โรงเรียนทะเลศึกษาพุละส่วนบ้านพุละใกล้กับปู่นะครับโรงกึ๋งนะครับณัฐพงศ์พุละก็ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับดังกล่าวชนอัลโกโต้ละกลางท้ายรถเก๋งพอดีนะครับก็ได้รับบาดเจ็บหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลทะเลเจ้าหน้าที่ตำรวจสพ.ย่อยทะเลออกสถานที่เกิดเหตุและกู้ชีพกู้ภัยทะเลก็ได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งรอพอสกลต่อไปนะครับตัวมอเตอร์ไซค์ก็มีพรบนะครับรถยนต์ก็มีพรบก็ให้การคุ้มครองเป็นต้นมอเตอร์ไซค์ที่นักศึกษาครับนะครับก็จะได้คุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นสามารถส่งทางโรงพยาบาลพินก็ได้รักสกลก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้นะครับประสบอุบัติเหตุนะครับก็ว่าสู่พี่น้องฟังเด้อเพราะฉะนั้นแล้วทางท่านผู้หมวดนะครับท่านผู้หมวดชัยการนะครับโสคัมภาฝากนะครับถึงพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนช่วงฝนตกฟ้าลงให้ชะลอนะครับความเร็วของรถนะครับเมื่อเช้าในฝนตกแห้งได้พี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นนั่นแหละแห้งนะครับแล้วก็ช่วงนี้กับฝนก็ลิ้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนนะครับให้ชะลอความเร็วนะครับช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นแล้วก็มัธนะในการใช้รถใช้ถนนกับบ่เต็มสติภาพบ่เต็มสติภาพเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะก็เลยได้ความหวังดีนะครับก็เลยเป็นห่วงนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับมาฟังเพลงครับพี่น้องเอ้ยนอนฟังเสียงฝน

จื้อบ่นะครับสาวกั้นตองนะครับทุ่งทองนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้จากสาวนะครับที่อยู่นะครับโคราชอำเภอโชคชัยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มานะครับอยู่นะครับบ้านไทแห่เฮาอยู่ชุมชนสามิตรสัมพันธ์ลอยต่อกับชุมชนเฟื่องฟูและกับท่าเรือท่าแร่นะครับขณะนี้กำลังขับรถไปธุระนะครับอยู่โรบินสันนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกหลักกิโลเมตรเด้อครับเด้อเพราะช่วงนี้ฝนตกถนนลื่นเนาะค่อยไปค่อยมาครับพี่น้องเอ้ยธรรมทนะในการขับรถกระสีโบเต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆมาเด้อพี่น้องเด้อในการใส่รถใส่ถนนในช่วงของฝนตกลินนี่นะครับป้าต้อยเข้ามาตอน 11:32 นาทีของมื้อนี้นะครับขอเพลงนะครับใจสารภาพมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับรอๆหน้าไม่นำเด้อเราบอกโอ้ยขอบคุณหลายเด้อป้าต้อยเด้อนะครับใจสารภาพเนาะยายตุนะครับเข้ามาตอน 10:44 นาทีสวัสดีจ้าสวัสดีวันจันทร์จ้าทำไมเงียบสถานีทำไมเงียบไปสถานีวันนี้เข้ารายการหรือเปล่านะครับวันนี้ฝนตกอยากฟังเสียงอยากฟังนอนฟังเสียงฝนนะจ๊ะวันนี้ผมว่านะครับสวหมู่6ก็บอกว่านอนฟังอย่าลืมอึ่งวัดป่าโล่บ้านวนาสามัคคีป้าต้อยป้าคนึงนิดนะจ๊ะจากนะครับยายตู้นะครับปดสู่ฟังเด้อนอนฟังเสียงฝนเด้อเนาะยายตู้นะครับอย่านอนจนลืมตื่นไหนเตรียมให้ไทยเฮือนไปใส่โมงได้นะครับก็มีเพลงข้างคาเอาไว้อยู่นะครับมีเพลงนะครับริมฝั่งหนองหานนะครับของต้อมราชันบ่หรือว่าของไผ่น้อแต่ว่าในข้อความหรือว่าขอฟังเพลงของนี่ก็กุหลาบสีดำบอกครับกุหลาบสีดำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมบอกให้เด้อกุหลาบสีดำของเบาอุทิศอุทิศนาอุดมเนาะของเบาอุทิศนะครับอุทิศนาอุดมนะครับเป็นผู้ร้องเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องขอเข้ามาก็ขอขอบคุณหลายเด้อสำหรับเพลงนะครับที่ได้ให้การนะครับติดตามรับฟังนะครับอยู่เป็นประจำนะครับมาฟังเพลงนะครับริมฝั่งหนองหานก่อนครับพี่น้องเอ๋ยพวกขอมาสองเพลงนะครับจัดให้ส่วนเพลงกุหลาบนะครับสีดำนะครับนะครับของเบาอุทิศเดี๋ยวผมจัดให้ฟังเนื้อเพลงที่สองนะครับเพลงนี้ฟังครับริมฝั่งหนองหานครับ

0: มื่อนี้นะครับวันค่ายวันเกิดของอาจารย์สลันคำศรีนะครับที่สอนอยู่โรงเรียนบอสโกจังหวัดอุดรนะครับ
1: ความสุข
0: พอฉันแล้วทีมงาน 104.50 เมกะเฮิรต
1: ซ์ไร
0: ้ขอสิ้นไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกใบนี
1: ้
0: จงอำนวยพรให้อาจารย์สลันคำศรีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
1: คิ
0: ดทำสิ่งใดขอให้ได้สมใจปรารถนาทุกประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิริพรอำไพพงศ์นะครับเป็นผู้ร้องผู้นะครับลำบ่ไหวครับคอยทางที่นางรองนะครับฝากขึ้นรถทรายสกลอุดรเด้อเป็นลงพุ่นละแถวโรงเรียนดอนบอสนะครับโคทางอุดรครับฝากไปให้ทางอาจารย์สรันคำศรีวันนี้วันคล้ายวันเกิดนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอบคุณทางยายเฮียนะครับที่ได้ให้การติดตามรับฟังและแนะนำเพลงเข้ามานะครับว่าจะเป็นเพลงสูงไวใจเกินร้อยนะครับฝากให้บรรดาสวชาวชุมชนนะครับป่าหวานไทยเดิมสมประสงค์บ้านใหม่นะครับตลอดจนมิลักแฟนเพลงที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้พร้อมกับคำอวยพรให้กับอาจารย์สรันคำศรีนะครับใจสารภาพป้าต้อยโอ้ยนะครับเบิ่งนาฬิกาแล้ว10:50 นผมก็มีข่าวการเคลื่อนไหวในการไปการมาของคู่ค้าก็ดีหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตำบลทะเลของไทเฮาซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของทางกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลทะเลและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสภ.ย่อยทะเลนะครับและก็จิตอาสานะครับเมื่อเช้านี้ก็ไปร่วมนะครับอุบัติเหตุรถเก๋งขอให้ครับรถเก๋งถึงรถมอเตอร์ไซค์ต่ำท้ายนะครับอยู่หน้าปั๊มปตท.นะครับมองจุดกลับรถอยู่เลนสกลนครเข้ามาทางทะเลนะครับเกิดให้นักศึกษานะครับที่เดินทางมาจากหอผักนะครับพุระนะครับแถวมอกเศษศาสตร์สิไปฝึกงานอยู่โรงเรียนทันตศึกษาตามมอท้ายลูกเก๋งได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนทางกู้ชีพกู้ภัยกับปฐมพยาบาลเบื้องต้นครูบาอาจารย์เพื่อนร่วมรุ่นก็ได้มาสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้นะครับบันทึกประจำวันเอาไว้และรอนะครับน้องที่เป็นมือยิงที่มาฝึกงานนะครับอยู่โรงเรียนทะเลศึกษาได้ดีซะก่อนจังมาตกลงกันอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับภูธรย่อยนะครับท่าแรกของไทเฮาต่อไปนะครับเหตุเมื่อเช้านี่ก็7 โมงนะครับ59 นาทีเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี่ก็ได้ฝนตกฟ้าลงและหลังจากนั้นก็ไปร่วมนะครับ เรื่องนะครับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรนะครับระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับ อยู่นะครับตึกคำสอนนะขออภัยครับตึกคำสอนเก่าแต่ว่าเป็นอาคารกอมบริเออร์นะครับเป็นนะครับห้องประชุมสภาธิบาลวัดอัศนวิหารอคัตเทวดามิแกลทะเลนะครับหลังจากที่แจ้งว่าสีจัดอยู่ศาลาปิติมหาการุณแต่ว่าทางศาลาปิติมหาการุณก็ติดงานศพของคุณยายนะครับภูมิรียมทมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่ห้องประชุมสภาธิบาลวัดนะครับตึกคอมพิวเตอร์นะครับชั้น2เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นการนะครับร่วมนะครับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับด้วยทางอัศรวิหารนะครับเทวดามีแขกทะเลร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครและภาคีเครือข่ายพลังบวรชุมชนบ้านทะเลร่วมกับนดจัดโครงการพัฒนาชุมชนนะครับคุณธรรมบวรระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้พี่น้องนะครับในชุมชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนนะครับมาปฏิบัติเพื่อการมีคุณธรรมจริยธรรมนำแนวทางปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างนะครับความมั่นคงและรายได้นะครับจนตลอดจนนะครับร่วมกันอนุรักษ์นะครับฟื้นฟูและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นของชาวบ้านทะเลให้คงอยู่นะครับยั่งยืนในครั้งนี้นะครับทางอัศรวิหารจึงขอความอนุเคราะห์ประสานสมาชิกในชุมชน
เข้าร่วมโครงการนะครับชุมชนละ2คนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมย่อที่3นะครับบวรรวมใจพัฒนานะครับสิ่งแวดล้อมและก็นะครับคุณภาพภาวะชุมชนท่าแร่กรีนคอมมิตติคอมมิตติดีนะครับหรือว่าชุมชนนะครับสีเขียวนะครับในรูปแบบการดำเนินการกิจกรรมเป็นกิจกรรมพลังสร้างสรรค์ที่ประสานความร่วมมือของบ้านวัดและโรงเรียนนะครับบวรนะครับด้วยการพลิกพื้นสิ่งนะครับแวดล้อมนะครับพร้อมอาสนวิหารและชายฝั่งหนองหารนะครับผ่านกิจกรรมนะครับบิ๊กคลีนิ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่พร้อมทั้งจัดนะครับกำจัดการขยะอย่างยิ่งใหญ่และก็ยั่งยืนด้วยการนะครับทางขยะแบ่งประเภทนะครับพลาสติกบ่อนะหรือว่าเป็นแห่งเปียกมันนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันจันทร์ที่7นะครับกันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา 8:30 จน 16:00 น.ที่นะครับห้องประชุมนะครับสภาธิบาลวัดอัศรวิหารอัครเทวดามิแกลทะเลนะครับขอแสดงความนับถือบาทหลวงนะครับมีคาแอลเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าวาดอัศรวิหารอัครเทวดามิแกลทะเลนะครับผู้นะครับให้ประชาสัมพันธ์และฝ่ายประสานงานโครงการคือนายสุภวัฒน์ชัยชนะนะครับหัวหน้านะครับอยู่กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลตำบลทะเลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ว่าสู่พี่น้องฟังเด้อนะครับในการไปการมาและก็การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะครับมีหลายครั้งหลายคราวกับพี่น้องเกิดปีนี้ก็มอบหมายให้ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นะครับได้รับผิดชอบโครงการนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเชิญชวนพี่น้องที่ได้รับหนังสือหรือว่าผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมนะครับโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรรับประเทศประจำปีงบประมาณ2569นะครับตามบัญญัติเวลานะครับ 16:16 นาทีกับพี่น้องเอ่ยเวลาสิหมดแล้วขอฝากน้ำไว้แน่เด้อผู้ให้การสนับสนุนกับพี่น้องบ่สิเป็นอาไก่สดอาไก่สดตลาดเก่าท่าแร่นะครับแล้วก็ยังมีทางอู่ช่างเอกพร้อมนะครับบ้านท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างหมู่สิวันหนองบ่อทองนะครับบรวุฒิโรงศพบ้านท่าแร่นิวเจริญการแว่นท่าแร่และสาขาทางดงมอไฟคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการร้านท่าแร่ยานยนต์และท่าแร่คาแคร์นะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างโดยช่างเนมช่างนันนะครับเป็นผู้บริหารจัดการอยู่บ้านหนองบัวทองใกล้บวกกับโรงเรียนทะเลศึกษานะครับอู่ลงกึ่งนัตพงการช่างนะครับลั่งท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับห่างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่โดยเฮงเฮงเจปุกเป็นผู้บริหารจัดการร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิตบ้านท่าแร่อำนวยทรัพย์นะครับสาขาหน้าค่ายกิจศรีวราสาขาทางห้างโฮงสาขาทางอากาศอำนวยสาขาทางอำเภอพังโคนและสาขาใหม่ทางบ้านประโคทะเลห้องนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยบอสใหญ่คุณสายสุนีสุวรรณศรีนะครับเป็นผู้บริหารจัดการพร้อมกับภาคีเครือข่ายของอำนวยทรัพย์นะครับรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อและรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นะครับมีรถแต่ว่าจะได้เงินก็ไปหาได้หรือว่าเข้าไปที่ทางเฟซบุ๊กนะครับหจก.อำนวยทรัพย์2014นะครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับเวลาหมดครับพี่น้องเอ้ยก็มีเพลงที่พี่น้องขอเข้ามาว่าสิเป็นผู้สูงวัยจันเป็นมืออื่นเนอะส่วนใจสารภาพอาสิบ่จบปะต้อยฝากให้สุขุทุกคนที่ฟังรายการสำหรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้อยสมจิตมังกายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
3: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในวันเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะส่วนพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: ครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพบไปต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลากระหมุนมาที่คลื่นวิทยุเอ็นมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงพระคุณธรรมสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรด้วยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันจันทร์ครับตรงกับวันจันทร์ที่7วันจันทร์ที่7ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับจันทร์ที่7กันยายนนะครับวันนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศครับสำหรับทางจังหวัดสกลนครนะครับทั้งในตัวเมืองและก็รอบเมืองและพื้นที่อื่นและหลายพื้นที่และก็ที่ท่าแร่นะครับที่มนสกลทวาปีกำลังพูดถึงและเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ฝนตกเพิ่งหยุดนะครับคือเมื่อคืนนี้ก็ตกตั้งแต่ตีสี่ก่อนนั้นอีกหรอกแต่ว่ามันปล่อยๆนิดๆ พอมาใกล้ๆจะรุ่งสว่างตอนเช้านี่นะครับก็ปรากฏว่าตกแรงหนักมากขึ้นหนักจัดอยู่ในประเภทว่าฝนตกหนักนะครับแต่ยังดีที่ตกไม่นานเกินไปนะครับประมาณสัก7โมงเช้ากว่าเกือบ8โมงนั่นแหละนะฮะก็ฝนเริ่มซาลงเบาลงไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหยุดแบบไม่มีแล้วฝนนะครับก็ประมาณสัก9นาฬิกาแต่ว่ามันก็มียิบยิบยับยับไปปล่อยนิดๆอยู่ณเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่7ไปนะครับก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะไป7ไปถึงวันที่12นู่นแหละนะครับหลังจาก12นี่ฝนอาจจะเลื่อนจากตอนบนของภาคลงสู่ตอนล่างแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ตกอยู่เวลานี้นะครับก็หลังจาก12ก็จะเลื่อนไปทางอีสานใต้ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะลองติดตามลักษณะดินฟ้าอากาศและการพยากรณ์อากาศนะครับประจำวันประจำเดือนลักษณะอากาศในวันนี้ ตรวจสอบดูก่อนนะครับเพื่อความชัดเจนเพราะว่าการพยากรณ์อากาศมันมีหลายแหล่งข่าวมากแต่ว่าบางแหล่งข่าวก็ออกข่าวมาก่อนนี้นะครับบางแหล่งข่าวก็เพิ่งออกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอะไรที่เพิ่งออกนี่มันจะเป็นข่าวที่ทันเหตุการณ์ตรงกับเหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นมนสกลทวปีก็จะเลือกเอาข้อมูลที่เพิ่งออกนะครับเอามาฝากให้กับท่านผู้ฟังสภาพอากาศวันนี้ดูจากสำนักข่าวนะครับเข้ามาเรื่อยๆ น้องปิ๊กส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเสียงชัดเจนเสียงดีเจก็ชัดเจนเสียงสถานีก็ชัดเจนขอบคุณน้องปิ๊กนะครับรายงานเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอดูเกี่ยวกับสภาวะดินฟ้าอากาศต่อก่อนนะครับสำหรับสภาวะดินฟ้าอากาศอยู่ตรงไหนกำลังเช็คนะครับ วันประจำวันที่7กันยายนนะครับอันนี้ก็บอกว่าทั่วไทยยังเจอฝนฟ้าคะนองส่วนอีสานตะวันออกตกหนักมากบอกว่าอย่างนั้นนะครับอากาศวันที่7กันยายน2569ไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นลมมีกำลังปานกลางชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันที่7กันยายนบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสภาพอากาศวันนี้7กันยายนภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่โอ้โหเยอะนะฮะภาคเหนือร้อยละ70นะครับแล้วก็ตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันบางพื้นที่อาจจะสูงถึง37องศาค่อนข้างร้อนแต่ว่าต่ำสุดนั้น32องศาในช่วงกลางวันนะครับลมแปรปรวนความเร็วลมนั้นประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้มาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอีสานบ้านเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคเหนือครับตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแถวอุบลราชธานีจะมีถึงขั้นตกหนักมากก็ระบุจังหวัดไปแล้วอุบลราชธานีอาจจะถึงขั้นตกหนักมากส่วน1จังหวัดเลย2หนองคาย3บึงกาฬ4อุดรธานี5สกลนคร6นครพนม7ขอนแก่น8กาฬสินธุ์9มุกดาหาร10มหาสารคาม11เมืองเกินร้อยเมืองร้อยเอ็ด12ยะโสธร13อำนาจเจริญ14บุรีรัมย์15สุรินทร์และ16ศรีสะเกษมีตกหนักบางแห่ง15 16จังหวัดทางอีสานนี่มีตกหนักบางแห่งอย่างแท้วันนี้ก็ค่อนข้างหนักอยู่พอสมควรนะฮะส่วนเรื่องของอุณหภูมิตอนเช้านั้นต่ำสุด23 24 25 26ขึ้นลงประมาณนี้แหละนะครับส่วนสูงสุดก็31ไปถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ภาคกลางครับภาคกลางก็ฝนก็ไม่น้อยเหมือนกันแต่ไม่เท่าภาคเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ70อันนี้60ภาคกลางตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรี1ลพบุรี2สระบุรี3พระนครศรีอยุธยา4กาญจนบุรี5ราชบุรี6นครปฐมและ7สมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าตั้งแต่23ถึง26องศาเซลเซียสส่วนตอนบ่ายบางพื้นที่ก็ร้อนมากขึ้นนะสูงสุดก็ประมาณ35ไปจนถึง37องศาเซลเซียสส่วนความเร็วลมนั้นพอๆกันคือ10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคราวนี้ไปทางภาคตะวันออกด้านที่ติดชายแดนฝั่งกัมพูชานะครับติดเขมรภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ60เท่ากับภาคกลางครับและก็มีตกหนักบางแห่งบริเวณ1นครนายก2ปราจีนบุรี3ฉะเชิงเทรา4จันทบุรีและ5ตราดกับจังหวัดตราดอุณหภูมิตอนเช้าตั้งแต่23ไปถึง28องศาเซลเซียสส่วนตอนบ่ายตั้งแต่32ไปถึง35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงตั้งแต่1ถึง2เมตรและกับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร คดีลงใต้ครับฝนน้อยทางภาคใต้ช่วงนี้ตอนบนนี่ฝนเยอะกว่าตอนบนไม่ตอนบนของประเทศไทยนะไม่ได้หมายถึงตอนบนของภาคใต้ก็ฝั่งตะวันออกของภาคใต้คือฝั่งทางอ่าวไทยนี่แหละฝนฟ้าคะนอง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคราวนี้ไปทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนเยอะกว่าฝั่งตะวันออกหน่อยตะวันออก 30% ตะวันตก 40% ของพื้นที่ได้แก่ระนองพังงาตรังและสตูล4จังหวัดโดยตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงตั้งแต่1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับคราวนี้ย้อนกลับเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนเยอะพอๆกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่า 70% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาสูงสุด34-36องศาเซนติเกรดนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันที่7วันจันทร์วันนี้จากอากาศแล้วมาเรื่องน้ำมันนะครับเดี๋ยวตรวจสอบราคาน้ำมันรู้สึกปั๊มอื่นๆนี่พอๆกันแต่ว่ามาวันนี้พบตัวเลขว่าปั๊มเชลอาจจะมีรถที่ต้องการเติมน้ำมันนี่อาจจะไปเช็คดูน้ำมันทางปั๊มเชลนะครับเพราะว่ารู้สึกปั๊มเชลจะมีน้ำมันถูกกว่าบางยี่ห้อนะเดี๋ยว7กันยายน69จากสถานีบริการน้ำมันรายใหญ่ทั่วประเทศครบทุกประเภททั้งน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลและดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบสภาวะราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมัน

0: ในช่วงเวลาที่เหมาะสมการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าและลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว ราคาน้ำมันจากบางจากปั๊มบางจากฟังกันให้ดีนะอันนี้ปั๊มบางจากดีเซล B20 อยู่ที่ 34.14 บาทต่อลิตรไฮดีเซล S อยู่ที่ 39.17 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียมดีเซล Plus อยู่ที่ 49.25 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียม98 Plusอยู่ที่ 48.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซโฮ E85S Evo อยู่ที่ 29.23 บาทต่อลิตรแก๊สโซโฮ E20S Evo อยู่ที่ 33.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซโฮ91S Evo อยู่ที่ 37.92 บาทต่อลิตร 37.92 บาทต่อลิตร95 38.29 บาทต่อลิตรอันนี้บางจากนะคราวนี้ไปปตท.ราคาเท่ากันไหมดีเซล B20 34.14 ก็เท่ากันนะครับกับบางจากแล้วก็ดีเซลดีเซลธรรมดานะอยู่ที่ 39.14 บาทต่อลิตรสามสิบสี่เดี๋ยวดีเซล 34.14 39.1734.14 39.14 อ้าวราคามันต่างกันนะเนี่ยเดี๋ยวย้อนดูบางจากอีกนิดหนึ่งดีเซล B20 34.14 ต่อลิตรไฮดีเซล S 39.14 .17 ต่อลิตรไฮพรีเมียมเซล Plus 49.25 ต่อลิตรเดี๋ยวดูปตท.ปตท. 34.14 ดีเซล 39.14 3บางจากนี่ 39.17 นะปตท. 39.14 แล้วก็แก๊สโซโฮ E20 E20 33.29 แก๊สโซโฮ91 37.92 เดี๋ยวดูบางจาก E20 33.29 91 37.92 37.92 ปตท.ก็ 37.92 มีบางชนิดนะครับมันต่างกันอยู่ส่วนปั๊มเชล E20 30.99 บาทต่อลิตรเซลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์91ถูกกว่านี่ 35.92 เพราะว่าบางจากกับปตท.เป็น37กว่าอันนี้แก๊สโซฮอล์ของดีเซลนะครับ มัน 35.92 มันก็ถูกกว่าเลยสิเนี่ยอ้าวบริษัทท่านทั้งหลายนะครับตรวจสอบดีๆนะเวลาจะเติมน้ำมันนะครับโอ้ทำไมมันต่างกันนะคนละปั๊มปกติธรรมดาปั๊มเชลล์เนี่ยมันมักจะแพงกว่าแต่มาวันนี้มันกลับมันถูกกว่านี่นะครับตอนนั้นสงสัยต้องไปเติมน้ำมันปั๊มเชลล์มั้งครับวันนี้นะฮะแต่มันอาจจะถูกกว่าบางชนิดนะครับไม่ใช่ทุกชนิดยังไงก็เอามาฝากท่านผู้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ใช้ทางเลือกก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วก็ขอบคุณน้องปิ๊กรายงานสถานการณ์ทั้งฝนปล่อยๆทั้งเสียงชัดเจนราคาน้ำมันผ่านนะไปตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามนุษย์คนทวารปีเอาราคามาแจ้งให้ท่านนี่ก็ตนเองนี่มนุษย์คนทวารปีสังเกตรู้สึกปั๊มเชลจะถูกกว่าอยู่นะแต่ว่าถูกกว่าก็ลองติดตามดูนะข้อเท็จจริงนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคราวนี้มาติดตามข่าวไฟไหม้นะครับไฟไหม้อาคารโรงเรียนชื่อดังย่านบางขุนเทียนโรงเรียนอะไรชื่อดังย่านบางขุนเทียนก็โรงเรียนรู้สึกจะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี16:07ของเมื่อวานนี้16:07ครับของเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกาญจนาภิเษกนะครับเรียบทางด่วนสายบางขุนเทียนพระประแดงแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายจากการสำลักควันขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอนพร้อมกำลังจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุเข้าตรวจสอบและเร่งเข้าระงับเหตุในทันทีรู้สึกเพลิงไหม้ทางเมืองใหญ่ๆนี่ไม่ทุกวันระยะนี้กรุงเทพนี่บ่อยมากที่เกิดเหตุพบเพลิงไหม้บริเวณชั้นบนของอาคารเรียนสูง4ชั้นเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงก่อนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและประกาศเพลิงสงบเมื่อเวลา16:11อ๋อเร็วจริงควบคุมได้เร็วมากพอ16:07เพลิงไหม้16:11ควบคุมเพลิงได้เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันนะครับทราบภายหลังว่าเป็นอาจารย์ทราบภายหลังว่าเป็นอาจารย์โรงเรียนซึ่งได้ขึ้นไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อพยายามช่วยดับไฟในช่วงแรกอาสาสมัครกู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเป็นที่เรียบร้อยโอ้จะไปช่วยกันดับเพลิงนั่นแหละนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละนะครับ เอาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีห้องเรียนได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้จำนวน2ห้องส่วนมูลค่าความเสียหายและสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งสรุปสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดพร้อมประเมินความเสียหายทั้งหมดตามรายงานนะครับเพลิงไหม้นี่ภาคกลางนี่เกิดบ่อยโดยเฉพาะเมืองใหญ่แล้วก็จากอีกสำนักข่าวหนึ่งด่วนไฟไหม้อาคารโรงเรียนดังย่านบางขุนเทียน15:45วันที่6รายงานคนและเวลาป่ะเนี่ยรับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้อาคารใกล้เคียงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีกาญจนาภิเษกแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยบางขุนเทียนไปที่เกิดเหตุ16:07เพลิงไหม้ใกล้อาคารใกล้เคียงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางบอนทุ่งครุถึงที่เกิดเหตุลักษณะที่เกิดเป็นอาคาร4ชั้นเพลิงลุกไหม้บริเวณถนนบริเวณบนชั้นบนบริเวณชั้นบนภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ16:09เพลิงไหม้อาคารภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้อันนี้อีกสำนักข่าวหนึ่งก็ข้อมูลตรงกันนั่นแหละนะครับนึกว่าเป็นข้อมูลใหม่เพียงแต่มันเป็นคนละสำนักข่าวนะครับข่าวนี้มีเครื่องบินตกกลางงานแสดงการบินนักบินเสียชีวิต2นายจากสำนักข่าวเดลีนิวนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยครับเนี่ยนะฮะรู้สึกไม่ใช่ประเทศไทยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเอเธนประเทศกรีซเมื่อวันที่6กันยายนว่ากองทัพอากาศกรีซออกแถลงการว่าเครื่องบินขับไล่ F4 Phantom แบบ2ที่นั่งประสบเหตุตกขณะร่วมงานเอเธน Flying Weekซึ่งเป็นงานแสดงการบินประจำปีของกรีซการแสดงทางอากาศที่ฐานทัพอากาศนากราทางตอนเหนือของกรุงเอเธนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้นักบินสองนายเสียชีวิตทั้งคู่ทั้งนี้เครื่องบินตกห่างจากสนามบินราว2กิโลเมตรและยังไม่มีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บในกลุ่มผู้ชมหรือประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผลกระทบสำหรับสาเหตุการตกของเครื่องบินอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับเรียบเรียงข่าวต่างประเทศมาและภาพนะครับจากสำนักข่าวรอยเตอร์ในต่างประเทศนะครับข่าวนี้มีนักบิน2คนนะครับนั่งอยู่บนเครื่องบินขับไล่ลายนี้ก็เสียชีวิตทั้งคู่นะครับข่าวต่างประเทศนะ ยังมีข่าวต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งนี่คือข่าวอ๋อเดี๋ยวยังข่าวในประเทศไทยยังมีอยู่นะครับอันนี้ไฟไหม้อีกเหมือนกันในประเทศไทยเนี่ยด่วนไฟไหม้ห้องแถวเก่าเวิ้งนครเกษมชัดชาติไลฟ์รายงานเจ้าหน้าที่เร่งคุมเพลิงชัดชาติก็คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่ากทม.ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกรุงเทพนี่ไหม้บ่อยจังจากสำนักข่าวทีไทเกอร์เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องแถวเก่าภายในย่านเวิ้งนครเกษมกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายวันที่6กันยายน2569นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโพสต์ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อรายงานสถานการณ์พร้อมระบุสั้นๆว่าไฟไหม้ห้องแถวเก่าบริเวณเวิ้งนครเกษมจากภาพไลฟ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าพื้นที่พร้อมสายฉีดน้ำหลายชุดขณะที่ยังมีกลุ่มควันออกมาจากอาคารเจ้าหน้าที่กระจายกำลังโดยรอบเพื่อควบคุมเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังอาคารใกล้เคียงขณะรายงานข่าวยังไม่มีข้อมูลยืนยันจำนวนอาคารที่ได้รับความเสียหายหรือว่าผู้บาดเจ็บหรือผู้ติดค้างรวมถึงจุดต้นเพลิงและสาเหตุของไฟไหม้จึงต้องรอรายละเอียดจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์เพิ่มเติมอีกเวิ้งนครเกษมหรือชื่อเดิมว่าเวิ้งนครเกษมเป็นย่านการค้าเก่าแก่ในเขตสัมพันธวงศ์พื้นที่ตั้งอยู่ระหว่างถนนเยาวราชถนนเจริญกรุงถนนจักรวรรดิและถนนบริพัตรเดิมเป็นแหล่งค้าของเก่าเครื่องดนตรีเครื่องทองเหลืองหนังสือเก่าและสินค้าหลายประเภทของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนพื้นที่เวิ้งนครเกษมปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเวิ้งนครเกษมเยาวราชขณะที่อาคารเก่าบางส่วนในย่านยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์ดั้งเดิมของพื้นที่อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอาคารที่เกิดเพลิงไหม้เกี่ยวข้องกับส่วนใดของโครงการพัฒนาโดยตรงอันนี้ก็ไฟไหม้นะครับในเมืองใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะอันนี้กรุงเทพนี้ไหม้บ่อยจังแล้วก็แถมจะเรียกว่าไม่รายวันว่างั้นเถอะนะอันนี้เป็นห้องแถวเก่าครับที่โดนไหม้เนี่ยนะครับยังมีอีกข่าวครับข่าวเป็นข่าวต่างประเทศอันนี้ก็อันนี้น่ากลัวว่าไงเนี่ยด่วนภูเขาไฟอานักรากะอานักกากะตัวปะทุเดือดภูเขาไฟปะทุครับเท่าลอยถึงฟ้าจาการ์ตาสั่งปิดสนามบินนานาชาติห้ามเข้าใกล้ในพื้นที่3กิโลเมตรอันนี้ก็รู้สึกมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเนี่ยวันก่อนก็เรื่องของน้ำท่วมน้ำแข็งละลายทางภูเขาหิมาลัยละลายลงมา นะครับท่วมในปงในปานท่วมจีนคนเสียชีวิตเป็นพันอ่ะคนหายหลายพันเข้าใจว่าคนหายนี่ถ้าตรวจสอบไม่เจอหาไม่เจอแล้วก็ไม่กลับบ้านก็คงจะเสียชีวิตนั่นแหละนะครับคราวนี้มาเกิดอีกแล้วครับเนี่ยกับแต่ว่าอันนี้มันเป็นภูเขาไฟปะทุนะอานักตรากาตัวปะทุเท่าฐานสูง 50,000 ฟุตนู่นน่ะเท่าฐานพุ่งสูง 50,000 ฟุตประเทศอินโดนีเซียเนี่ยสั่งยกเลิก209เที่ยวบินโอ้โหนี่มันใกล้ประเทศไทยอยู่นะอินโดนีเซียสุมาตราฟิลิปปินส์ไทยแลนด์มันใกล้ๆกันนะผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่6กันยายนเมื่อวานนี้อ้างอิงข้อมูลจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าภูเขาไฟอานักรากาตัวที่ยังทรงพลังตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียซึ่งเริ่มเกิดปะทุพ่นเท่าฐานกลุ่มควันพุ่งสู่ท้องฟ้าตั้งแต่วันศุกร์ที่4กันยายนมาถึงวันที่6ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่เป็นผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งเป็นสนามบินหลักในกรุงจาการ์ตาเป็นต้องประกาศระงับดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า200เที่ยวบินในวันอาทิตย์ที่6กันยายนเมื่อวานนี้ภายหลังจากได้ระงับกิจกรรมของทางโรงเรียนและการทำประมงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วเอ้าน้ำไม่ได้ท่วมอันนี้ภูเขาไฟครับมันกล้าจะสิ้นโลกหรือเปล่าทำไมมันเป็นอะไรขึ้นมาเยอะจังถ้าอากาศยานนานาชาติซูกาโนอัตฮัตตาแจ้งผ่านอินสตาแกรมว่าทางสนามบินได้ขอระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากปัญหาเท่าภูเขาไฟขณะที่กระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียระบุว่าการขยายเวลาระงับเที่ยวบินดังกล่าวซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดลงเวลา 5:30 นาทีนั้นส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินจำนวน209เที่ยวบินรวมถึงเที่ยวบินระหว่างประเทศอีกหลายเที่ยวบินด้วยและว่าภูเขาไฟอานักกรากาตัวเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่กลางดึกคืนวันศุกร์ก่อนจะมีการตรวจพบเท่าฐานภูเขาไฟบริเวณสนามบินในช่วงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยา BMKG ระบุบนเว็บไซต์ว่าพบกลุ่มเท่าทานลอยปกคลุมบนท้องฟ้าสูงถึง 20,000 ฟุตทางฝั่งเกาะชวาของภูเขาไฟและพบกลุ่มควันและเท่าทานพุ่งสูงถึง 50,000 ฟุตทางฝั่งเกาะสุมาตรารวมถึงบานพื้นที่ของจังหวัดบันเตนบนเกาะชวาขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าโรงเรียนหลายแห่งได้รับยกเลิกกิจกรรมทั้งหมดในวันเสาร์หลังจากเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เกิดอาการระคายเคืองดวงตาจากเท่าทานภูเขาไฟขณะที่ชาวประมงยังได้งดการออกหาปลาด้วยเพื่อความปลอดภัยด้านโฆษกหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียได้ร้องขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบแต่เพื่อความระมัดระวังหากเกิดเหตุการณ์เท่าทานภูเขาไฟตกลงมา อีกทั้งแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมแหล่งน้ำและใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานเนื่องจากเท่าทานภูเขาไฟอาจทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงพร้อมกันนี้ระบุด้วยว่ายังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดสึนามิจากภูเขาไฟปะทะลูกนี้ซึ่งตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มักเกิดแผ่นดินไหวและการปะทุของภูเขาไฟบ่อยครั้งอันนี้ก็เป็นเรื่องภัยธรรมชาติอีกเกิดบ่อยนะภัยธรรมชาติช่วงนี้นะครับน่ากลัวน่ากลัวยังมีไฟไหม้บ้านใช่ไหมเนี่ยโอ้ยังมีเครื่องบินอีกครับ เครื่องบินถลายอันนี้ก็เสียชีวิต5นู่นส่วนประเทศไทยล่ะประเทศไทยประเทศไทยนี่ฟ้าผ่าที่ไหนเนี่ยประเทศไทยฟ้าผ่าอยู่แถวอีสานใต้มั้งเนี่ย
1: บริษัทกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชน
0: ฟ้าผ่าเห็นรู้สึกจะอยู่แถวแถวทางอีสานใต้ละนะครับกลัวควายตายไปเยอะนี่โอ้ภัยธรรมชาติช่วงนี้มันโหดมากนะครับไม่เป็นไรอันนี้รายละเอียดยังไม่มีมีแต่ภาพมาแต่ว่าเครื่องบินนี่เดี๋ยวเอาในประเทศไทยอีกซะก่อนมันมีข่าวไฟไหม้อีกเนี่ยไฟไหม้บ้านไม้สักอายุ100ปีวอดทั้งหลังคุณตาหนีวุ่นจากสำนักข่าวมุมข่าวไลน์ทูเดย์นะครับอันนี้ไฟไหม้ในประเทศไทยอีกแหละนะฮะ6กันยายนเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจเอกฤทธิพงศ์มะปะเขพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางปลาม้าสุพรรณบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเลขที่36หมู่1ตำบลไผ่กองดินอำเภอบางปลาม้าจึงได้ประสานรถดับเพลิงจากอบต.องครักษ์เทศบาลตำบลไผ่กองดินเทศบาลตำบลตะข้าเทศบาลโคกครามและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีเข้าระงับเหตุเมื่อไปถึงพบว่าไฟกำลังโหมไหม้บ้านไม้ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงอย่างรุนแรงโดยตัวบ้านอยู่ติดคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนและอยู่ใกล้บ้านทรงไทยหลังใหญ่เจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิงเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมสถานการณ์และดับไฟได้เบื้องต้นบ้านต้นเพลิงเสียหายเกือบทั้งหลังขณะที่บ้านทรงไทยได้รับผลกระทบบริเวณห้องครัวและตัวบ้านทำให้ตู้เย็น3เครื่องเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายถูกไฟไหม้เสียหายคุณตาละออายุ78ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิงเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุหลังรับประทานอาหารกลางวันตนลงไปนั่งคุยกับญาติบริเวณใต้ถุนบ้านที่อยู่ติดกันต่อมาญาติสังเกตเห็นควันและถามว่าเกิดไฟไหม้หรือไม่ตอนแรกตนก็เข้าใจว่าอาจเกิดมีคนจุดไฟหรือสุมไฟอยู่ใกล้ๆบ้านจึงเดินกลับไปดูบ้านตัวเองกระทั่งพบควันจำนวนมากออกจากตัวบ้านจ จนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้จึงได้ตัดสินใจกระโดดลงน้ำก่อนขึ้นบันไดและใช้ทางเชื่อมด้านหลังหลบหนีออกมาจากนั้นพบเปลวไฟลุกอยู่บริเวณด้านหลังบ้านใกล้ตู้กับข้าวโดยภายในบ้านมีถังแก๊สแต่เป็นถังเปล่าและมีปลั๊กไฟบริเวณเสาใกล้โทรทัศน์แต่ไม่ทราบว่าไฟเริ่มจากจุดใดและไม่พบสัญญาณไฟฟ้าลัดวงจรชัดเจนสำหรับบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านไม้สักเก่าแก่อายุกว่า100ปีตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายมาถึงลูกถึงหลานครอบครัวอาศัยมานานหลายปีส่วนบ้านทรงไทยหลังใหญ่เป็นบ้านของญาติซึ่งเจ้าของพักอยู่กรุงเทพและไม่ค่อยได้เดินทางกลับมาโดยคุณตาละออช่วยดูแลให้ทั้งนี้ภายในบ้านต้นเพลิงมีเงินสดที่ได้รับการเป็นค่าชดเชยน้ำท่วมรวมถึงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมแล้วประมาณ 20,000 บาทเรียบร้อยเลยทรัพย์สินอื่นๆ อีกความเสียหายเฉพาะบ้านของตนประเมินเบื้องต้นก็จะประมาณ 400,000 บาทขณะที่บ้านญาติเสียหายบริเวณระเบียงห้องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวและตัวบ้านเกือบครึ่งหลังดับไฟเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหีบเหล็กสำหรับเก็บเงินสดพบว่าถูกไฟไหม้เสียหายเรียบร้อยเลยภายในเหลือเพียงพระเครื่องและเงินรูสมัยเก่าบางส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดโดยจะประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่อย่างละเอียดเพื่อหาต้นเพลิงและสาเหตุที่แท้จริงก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอ้าวอันนี้ก็ไฟไหม้นะครับประเทศของข้าพเจ้านี่น่ากลัวมากเลยไฟไหม้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกมีเป็นเรื่องน่ากลัวทั้งนั้นอันนี้ประกาศด่วนจังหวัดเตรียมรับ 9,000 บาทโอนเข้าบัญชี8กันยายน69อะไรครับเงินจากกรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านแจ้งความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 9,000 บาทโดยเตรียมโอนเงินรอบแรกเข้าบัญชีผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันที่8กันยายน69จำนวน 15,215 ครัวเรือนโอ้โหเยอะจังหมื่นกว่าครัวเรือนครับ 15,000 โดยทางด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านเผยรายละเอียดว่าชาวน่านเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมเข้าบัญชีแล้ว8กันยายนนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ25สิงหาคม69รัฐบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 สรุปยอดเงินโอนจังหวัดน่านรอบที่1
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมมนต์สกลพระวาปีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเพลงเพื่อคุณครับแนวเพลงก็มีทั้งแบบลูกทุ่งมีทั้งแบบเพื่อชีวิตแบบสตริงเอามาทุกแบบนะฮะเพราะนั้นท่านอยากจะฟังเพลงอะไรก็อย่าลืมครับเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาส่วนเบอร์โทรศัพท์นะครับสำหรับแนะนำเพลงนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบหรือจดไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวอมนจะบอกให้นะฮะแล้วก็จดไว้แล้วก็แนะนำเพลงต่างๆเข้ามาหรือมีอะไรที่อยากจะคุยกับอมนนะครับก็จะได้สะดวกสบายเบอร์โทรศัพท์ครับท่านผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาได้ครับในรายการของอมนนะรายการของนักจัดรายการ3คนต้อยสมจิตไก่วุฒิไก่แต่ละคนก็มีเลขเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะครับแจ้งให้กับท่านผู้ฟังสำหรับรายการของอมนก็เบอร์โทรศัพท์ของอมนนะฮะเริ่มต้น3ตัวแรกครับในจำนวน10ตัวนี่3ตัวแรก086 086นะครับ3ตัวถัดมาครับ864แล้วก็4ตัวท้ายครับ8932 8932รวมทั้งสิ้นเป็น10ตัวครับ086864 8932แนะนำเพลงเข้ามาได้สำหรับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ฝนตกหนักอมุนก็เลยเอาเพลงชื่อว่าปีกฝันเปียกฝนนะครับเอามาฝากท่านผู้ฟังครับพอดสรันสวัสดีครับเจี๊ยบจ๋า
1: จ๋าอมนฝนไม่ตกเหรอ
0: ตกสิครับตอนนี้ก็เบาแล้วล่ะเบาแล้ว
1: ทางอมนฝ่าร้องด้วย
0: ฝ่าร้องด้วยใช่ไหมระวังนะ
1: เจี๊ยบอยู่คนละแก้วได้ยินนะทางโน้นอ่ะ
0: โอ้
1: ร้องด้วยสองครั้งแล้ว
0: โอ้เหรออมนอยู่ในห้องไม่ได้ยินเสียงอะไรครับ
1: อย่าฟากฟ้านะอมนนะ
0: อะไรนะชื่อเพลง
1: ฟากฟ
0: ้
1: า
0: ฟากฟ้า
1: จ้าของบ่าวีด้วย
0: โอ้ของบ่าวี
1: จ้าขอสักสองเพลงเนาะ
0: ได้ครับ
1: หยุดที่เธอคนเดียวด้วย
0: โอ้หยุดที่เธอคนเดียว
1: หยุดที่พี่หนุ่มหมูก้าว
0: และหยุดที่หนุ่มหมูก
1: ้าวด้วย
0: หืม
1: แล้วก็อมนด้วย
0: เออหยุดที่อมนด้วย
1: จะไม่ใช่ว่าหยุดแล้วไม่ขอเพลงนะแค่เพลงหยุดที่เจอคนเดียวจ้า
0: เอา
1: แล้วก็มอบลูกเสียงลูกสายด้วยอมน
0: ครับผม
1: จ้าพี่เสสุดก็หนุ่มหมูเก้า
0: หนุ่มหมูเก้าอยู่ไหนตอนนี
1: ้โอ้หนุ่มหมูเก้าก็ฟังฟ้าฟังฝนอยู่ฟ้าร้องปิดยุ่งเลยจะปิดหรือไม่ปิด
0: โอ้โหเลย
1: บอกว่าฟ้าร้องเจี๊ยบจ้าปิดก่อนสักนิดค่อยฟังถ้าฟังน้องก็ไปฟังนะพี่นะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณนะครับเจี๊ยบจ๋า
1: จ้าทุกเสียงทุกสายนะคะมน
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับโอ้ขอบคุณครับนอกจากขอเพลงแล้วก็รายงานสภาวะฝนฟ้ารายงานการรับฟังขอบคุณเจี๊ยบจ๋าครับหนุ่มนาแก้วหมูเก้าจะขอไหมฝากให้เจี๊ยบจ๋าเจี๊ยบจ๋าขอมาไว้เป็น2เพลงนะฝากฟ้าของบ่าวีนะครับเพลงหนึ่งอีกเพลงหนึ่งก็หยุดที่เธอคนเดียวหยุดที่หนุ่มนาแก้วหมูเก้าคนเดียวหยุดที่อมนหยุดที่อมนไม่ใช่หยุดไม่ขอเพลงนะเจี๊ยบจ๋าขอบคุณมากมากครับปีกฝันเปียกฝนที่ฟังเมื่อสักครู่นี้เกิดฝนตกนะครับแถวบ้านเราล่ะทั้งท่าแร่ทั้งนาแก้วนี่นะฝนตก ตั้งแต่กลางคืนแล้วมาตอนเช้าก็ตกหนักพอสมควรนะครับในช่วง 8:00-9:00 ตอนเช้าอมนนั่งเตรียมข่าวคราวต่างๆอยู่ที่บ้านได้ยินไก่วุฒิชัยจัดรายการอยู่บอกว่าฝนตกอยู่ก็ตกจริงๆในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะมีรักเพียรเพลงทุกคนทุกท่านทั้งที่รายงานเกี่ยวกับภาวะดินฟ้าอากาศเข้ามาเพลงนั้นก็คือเพลงปีกฝันปีกฝนของพอดสรันนะครับเข้ากับบรรยากาศก็เลยเอาเพลงนี้มาฝากจากใจของอามนสกลทวาปีครับส่วนอีกต่อไปครับ2เพลงนะครับอามนมีเวลาน้อยพูดยาวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ได้ฟังเพลงน้อยเพลงที่2นะครับจากทางคุณตุเสรีพัฒน์น้องสาวคนนี้นะครับแนะนำเพลงแรงใจรายวันนะฮะเพลงนี้สิริพรอำไพพงศ์ครับก็ฝากให้กับทางทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ป้าต้อยแล้วก็ป้าอะไรอ่ะขนึงนิดอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งจากช่างเชษช่างเชษนะครับแนะนำเพลงสัญญาหน้าฝนเข้ากับบรรยากาศอีกในช่างเชษอูช่างเชษอูปะผูเคาะพ่นสีรถยนต์โดยช่างเชษฝีมือขั้นเทพเลยนะครับของคาราบาวช่างเชษนี่ก็ฝากให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ฝากมาให้กับทางนักจัดรายการ3หนุ่ม3มุมด้วยขอบคุณมากๆฟัง2เพลงครับแรงใจรายวันสิริพรจากเสรีจากตุเสรีพัฒน์สัญญาหน้าฝนคาราบาวจากช่างเชษเชิญครับ

ผ่านไป2เพลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาสำหรับช่วงนี้นะครับบนสกลทวาปีก็ขอพูดถึงผู้ถามรายการนะครับที่ได้มีน้ำใจให้กับมนสกลทวาปีได้มีโอกาสนะครับมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เพราะว่ามีผู้ถามรายการนี่แหละนะครับหากไม่มีผู้ถามรายการมนสกลทวาปีก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้พูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับคนแรกก็คือวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่ครับวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จคำว่าคอนกรีตผสมเสร็จก็หมายถึงว่าเป็นคอนกรีตที่ผสมกรดดินหินปูนทรายนั่นแหละนะครับที่เราจะเอาไปเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าเอาไปก่อฉาบปูนกำแพงหรือแล้วแต่ที่ท่านจะก่อสร้างอะไรนั่นแหละนะครับโดยที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องผสมเองเพราะว่ามาตรฐานเราก็ไม่แน่ใจหรือหลายๆท่านอันนี้ก็พอเข้าใจได้คืออยากประหยัดก็เลยใส่ปูนน้อยลงใส่ทรายเยอะขึ้นกรวดเยอะขึ้นหรืออย่างไรนี่นะหรือว่าด้วยความที่ไม่ทราบว่าปกติสถิติธรรมดาเขาผสมยังไงก็เลยทำให้มาตรฐานมันลดลงแต่ถ้าหากว่าท่านใช้บริการจากวิบุญชัยคอนกรีตนะครับเขาผสมเสร็จนะครับได้มาตรฐานมอกนะครับแล้วก็เขาจะไม่มีว่าใช้นู้นน้อยกว่าใส่นี้น้อยกว่าก็จะต้องใส่ตามมาตรฐานเพราะว่ากำกับควบคุมการผสมปูนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็มาตรฐานจะดีมากดังนั้นบรรดาท่านที่รับเหมาก่อสร้างทั้งหลายนะครับจึงเชื่อมั่นและก็ใช้บริการให้วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเอาคอนกรีตผสมเสร็จนี่แหละไปส่งจนถึงสถานที่ก่อสร้างจะใกล้จะไกลเขาแจ้งมาแล้วก็เราก็ไปส่งได้นะฮะแล้วนอกจากนั้นอีกนะครับวิบูลย์ชัยคอนกรีตยังเป็นคนผลิตและจำหน่ายนะครับเสารั้วลวดหนามแบบอัดแรงนะครับเพราะนั้นก็ใครที่จะทำรั้วบ้านรั้วสวนท้องไร่ท้องนาอะไรต่างๆนะครับอยากได้เป็นรั้วคอนกรีตอัดแรงนะครับก็สั่งได้ที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตนะครับหรือว่าเสาไฟฟ้าอัดแรง

สำหรับเป็นไฟฟ้าส่องถนนอะไรประมาณนี้เพราะนั้นหน่วยงานองค์กรนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องการก็ติดต่อที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตถ้าแลได้เสาไฟฟ้าแล้วก็เสาหรือคานแบบคาวบอยอ่ะรั้วคาวบอยอ่ะนะฮะอันนี้ก็ท่านต้องการนำไปใช้นะครับเพื่อทำรั้วบ้านอาคารสถานที่หรือว่าท้องไร่ท้องนาสวนนะครับก็สั่งได้วิบูลย์ชัยคอนกรีตแล้วก็สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายวัสดุก่อสร้างอยู่ณเวลานี้นะครับที่ร้านค้าของท่านอยากได้เสารั้วลวดหนามเสาไฟฟ้าเสาขับรั้วขับบอยนะครับติดต่อได้ส่งให้ถึงสถานที่ในจังหวัดสกลนครทุกพื้นที่นะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬแจ้งได้สั่งได้นะครับถ้าท่านฟังทางออนไลน์ได้เวลานี้ท่านได้ยินมนสกลทวปีกำลังประชาสัมพันธ์อยู่ก็แจ้งได้นะครับเดี๋ยวจะบอกเบอร์ให้นะฮะเบอร์วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเบอร์โทรศัพท์ประจำตัวก็081 3ตัวแรก081 3ตัวต่อมา954 954และ4ตัวท้าย7173 7173นะครับ081 954 7173วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นเจ้าของเดียวกันกับร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับเจลิมเป็นผู้บริหารอยู่นะครับอยากได้วัสดุก่อสร้างต่างๆไปที่อนันตชัยวัสดุก่อสร้างท่าแร่นะครับส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างอีกนะครับแห่งหนึ่งก็คือสายรุ้งหลังคาเหล็กครับสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับเป็นแหล่งผลิตหลังคาเหล็กเมทัลชีทนะครับรอนตรงรอนสเปนซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียแล้วก็ที่นี่นะครับยังมีรอนหลายประเภทรอนหลังคานะครับรอนผนังฝ้าเพดานรอนรั้วละแนงนะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ยังมีเหล็กกล่องชุบกาวูไนท์นะครับแบบรอนฝ้า5ร่องก็มีนะครับแล้วก็หลังคาเมทัลชีท PU โฟมที่มีการรีดโฟมติดกับแผ่นหลังคานะครับที่เอาไปมุงหลังคาแล้วก็ยังมีสินค้าขายดีอีกก็คือละแนงรั้วเมทัลชีทนะครับรอนฝ้า5ร่องรอนฝ้าหนังผนัง 3D ลายไม้หลังคามีทัชชีท PU โฟมนะครับสนใจติดต่อได้สั่งได้หรือถ้าหากว่าท่านอยากได้บ้านนกดาวบ้านเป็นหลังนะครับเรามีรถเทรลเลอร์ส่งให้ถึงสถานที่ที่ท่านต้องการให้เอาไปส่งวางและก็เข้าอยู่ได้ทันทีนะครับอันนี้ก็มีแล้วก็ยังมีอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟนะครับบลัชสตาร์เตอร์ดาวไลท์บล็อกรอยสายดินโคมต่างๆนะครับหลอดนีออน LED และก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือไฟฟ้าแบบแสงอาทิตย์ นะครับใช้แผงรับแสงแดดช่วงกลางวันกลางคืนนะครับไฟฟ้ามันก็ออกให้เราได้ใช้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าอันนี้เพราะว่าเราใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ก็มีขายครับพอรัฐว่าท่านต้องการนะครับอย่าลืมครับแวะไปที่สายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่
ทางออกจากท่าจะไปนครพนมอยู่ฝั่งทางซ้ายมือครับมีป้ายใหญ่เบ้อเร่อเห็นชัดเจนนะฮะเอาคราวนี้ก็มาฝากท่านต่อที่เพลงครับเวลาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีละสำหรับช่วงต่อไปนี้เพลงจากสาวบ้านป่าครับสาวบ้านป่านะครับวันนี้สาวบ้านป่าเจอแล้วนะครับทำงานเป็นแม่บ้านให้กับที่บ้านอมนนั่นแหละวันนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาทำงานแม่บ้านที่บ้านอมนนี่นะครับก็มีอีกสาวหนึ่งนะครับก็คือน้องหน่อยนะฮะอันนี้ก็มาทำงานเป็นแม่บ้านที่บ้านอามนอยู่วันนี้นะครับมาสองคนวันจันทร์วันนี้ขอเพลงขอเดินด้วยคนของไม้เมืองนะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะฝากให้ทุกคนที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้ล่ะนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับก็คือเพลงนิราศเวียงพิงจากหนุ่มนิคมน้ำอูนนะฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฟังด้วยกันแล้วก็ฝากให้กับผู้จัดรายการด้วยฟังสองเพลงครับจากสาวบ้านป่าขอเดินด้วยคนไม้เมืองและนิราศเวียงพิงจากหนุ่มน้ำอูนครับเชิญครับ

ต่อไปก็พูดถึงผู้ประถมรายการอีกนะครับก่อนที่จะลงสู่ช่วงสุดท้ายของรายการขอบคุณมิรักเพลงเพลงทุกท่านนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาในช่วงที่มนสกลทวปีได้มาอยู่กับท่านนะครับณเวลานี้ขอบคุณไปทางเจี๊ยบจ๋าทางนาแก้วแล้วก็หนุ่มนาแก้วหมู่ก้าวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณกับทางสาวบ้านป่านะครับที่แนะนำเพลงขอเดินด้วยคนวันนี้นะหนุ่มนิคมน้ำอุ่นก็นิราศเวียงพิงนะครับแล้วก็ต่อไปก็น้องปิ๊กก็อยู่ในใจเสมอนะครับแล้วคุณประดิษฐ์นาอุดมผู้ช่วยประดิษฐ์เดเธอคนนั้นต้อมราชันแล้วก็ทางอบต.วาดทางบ้านบอนรถบ่มีน้ำมันนะครับเพราะนั้นก็ท่านผู้ฟังอยากจะฟังเพลงใดก็อย่าลืมนะครับแนะนำเพลงเข้ามาเบอร์โทรศัพท์086-864-8932ไม่ได้ฟังวันนี้ก็เลื่อนไปนะครับสำหรับร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์ถนนทะเลสีสงครามหลังตลาดสดเทศบาลตำบลทะเลเป็นแหล่งผลิตไม่ใช่เป็นแหล่งผลิตเป็นสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรนะครับซึ่งโรงงานผลิตแล้วก็นำมาส่งไว้ที่โกดังของห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์เริ่มต้นที่ข้าวสารก่อนนะครับข้าวสารนี่ก็มีบรรจุเป็นถุงจากโรงงานแบบนั้นก็มีนะแบบของ CP นะครับแล้วก็ของบริษัทอื่นแล้วนอกจากนั้นอีกนะครับแบบที่จากโรงสีนะครับอันนี้บรรจุกระสอบแล้วก็พนักงานก็จะชั่งบรรจุถุง6กิโลเพราะฉะนั้นทั้งข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้าถ้าท่านต้องการนะครับมาได้เลยนะครับที่ห้างคุณส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากข้าวสารนะครับรำข้าวสำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงหมูปลายข้าวนะครับไปทำประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็มีโบราณก็ข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชนะสำหรับเพาะปลูกตามฤดูกาลมีทั้งพืชล้มลุกมีทั้งพืชยืนต้นนะครับแล้วก็มีเชื้อเห็ดนะฮะถ้าหากว่าท่านต้องการเอาไปเพาะเอาไปปลูกแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับยาปรับศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงและก็อาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์ก็มีทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์สองเท้าสี่เท้าปลากินเนื้อปลากินพืชครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกอาหารโคกระบือแพะแกะสุกรเป็ดไก่อาหารสุนัขอาหารแมวอาหารนกท่านที่เลี้ยงนกนะครับแล้วก็ยังมีพวกเชือกไนลงไนล่อนทั้งหลายมีหลายขนาดมีหลายเบอร์นะครับตะข่ายสีฟ้าสีเขียวแสลนกันแดดเครื่องมือดักกุ้งดักปลานะครับอวนแล้วก็มามีใบมีดเครื่องตัดหญ้าแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับพวกสเปรย์เชนไดรฟ์สำหรับฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าแมลงมีดพระมีดพระขวานเคี้ยวเกี่ยวข้าวแล้วก็นอกจากนั้นก็มีอย่างอื่นอีกครับท่านสนใจอะไรท่านมาสอบถามได้มีครบทุกอย่างครับขนาดว่าปุ๋ยก็ยังมีปุ๋ยน้ำปุ๋ยเคมีปุ๋ยชีวภาพใช้สำหรับฉีดพ่นและก็มียาฉีดพ่นสำหรับฆ่าเชื้อราฆ่าอะไรต่างๆสำหรับพืชนั่นแหละนะฮะแล้วคราวนี้ถ้าว่าท่านต้องการจะเอาไปขายที่ร้านของท่านท่านก็มันติดต่อได้นะเขาก็จะขายให้ท่านในราคาส่งนะครับออกจากร้านต้นข้าวเกษตรพันธุ์ครับไปที่บ้านชโนดตำบลหังโฮงนะครับ
อันนี้ก็ถนนสายท่าแร่บ้านธาตุบ้านธาตุมาท่าแร่ก็อยู่ที่บ้านชะโนดถ้าท่านสังเกตนะครับจะมีถุงลมที่ท่านนั่งรถผ่านหรือว่าขับรถผ่านนะฮะจะเห็นถุงลมปิวปิวปิวปิวอยู่หน้าร้านนะครับเห็นป้ายใหญ่สทวีเฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์ครบนะครับท่านที่ขึ้นบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่หรือว่าอยากจะเอาเฟอร์นิเจอร์นะครับไปฝากลูกฝากหลานฝากคนที่ท่านรู้จักอันนี้ก็ไปได้เลยนะครับสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเตียงนอนตู้เสื้อผ้าตู้ใส่ของแล้วก็ชั้นวางของวางตะกรมตะกร้าอะไรต่างๆวางสินค้านะครับก็ติดต่อสอบถามและซื้อหากันได้นะครับสทบีเฟอร์นิเจอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเอาละครับคราวนี้ก็จะส่งท้ายกันแล้วนะครับช่วงสุดท้ายของรายการก็คือเพลงอยู่ในใจเสมอตายอรทัยจากน้องปิ๊กนะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายแล้วก็สามหนุ่มสามมุมนะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอคุณประดิษฐ์นะฮะแด่เธอคนนั้นเพลงนี้เป็นน้องชายของเขาเป็นคนขับร้องนะครับต้อมราชันลุงอรุณนะฮะอันนี้ก็ฝากให้กับพี่น้องชาวท่าแร่แล้วก็เชียงเครือทุกเสียงทุกสายทุกคนส่วนอีกเพลงหนึ่งถ้าพอมีเวลาก็จาก อบต.วาดนะครับบ้านบอนรถบ่อมีน้ำมันนะฮะช่วงนี้เลยถือโอกาสให้ท่านได้ฟังเพลงนะครับอมุนก็เลยขอลำลาไปเลยขอบคุณนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือลีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืมว่า
1: อย่าลืมว่า
0: อย่าลืม
1: คนเขาตัดสินคุณที่กิจการไม่ใช่ที่ความตั้งใจของคุณ
0: คุณ
1: อาจจะมีหัวใจที่เป็นทองแต่ไข่แดงเมื่อต้มแล้วก็เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกันจากหนังสือกิจการ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของจะรับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

งทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยน

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

งานของสตรีไม่จบสิ้นสักทีนี่อธิบายได้ว่าทำไมสตรีจึงอายุยืนกว่าบุรุษจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นกันบรรดาบุรุษแปลกที่ไม่สามารถอยู่กับสตรีแต่เขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสตรีเช่นเดียวกัน

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสับบาโต
1: วันสับบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสะบาโตพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือรีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่า
0: เราถามท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต
1: แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือรีบว่า
0: จงเหยียดมือออกสิ
1: เขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่า

0: ระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: พระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักไสท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของ
2: ท่านคืนจากผู้ที่กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

เย็นย่ำสุริยาคร้อยต่ำลงพระอาทิตย์เริ่มอัสดงลับขอบฟ้าลมทุ่งเย็นๆก็พัดว้อยวอยมาพาอยู่คือกันได้เมื่อใดสิวูดวูดมาเนาะ คืออยู่ใต้ทะเลนี่นะ 16-17 นาฬิกาได้เวลาพักพิงใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีกราบงามๆขอกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวแพรวรวมไปถึงพ่อใหญ่แพรวด้วยอีนางแพรวนำบักอายแพรวนำเด้ออีปุ๊แพรวพร้อมขอส่งความสุขความม่วนซื่นไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนนะครับกราบงามๆด้วยความเคารพขอต้อนรับสู่ความสุขความม่วนซื่นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงท่านจะได้ร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลงเพลินใจไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงไปยังคุณผู้ฟังท่านที่เคารพในชุมชนของเราและผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงนี่คือข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงครับอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีคุณพอทวีชัยศรีวรกุลคุณพออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภักพลมหาดกุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลูกเขยล่าผู้หน้าตาดีๆตรงนี้เอ็กโคได้จักหน่อย รับหน้าที่ส่งมอบความสุขความม่วนซื่นและความสำราญ1ชั่วโมงโดยประมาณผ่านคลื่นนี้นะครับและก็ส่งต่อความสุขความม่วนซื่นไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดสมุนไพรควรละ50บาทและก็ชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งควรละ120บาทหรือ100ซาวอันเดียวกันนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรรับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแนะนำเพลงแนะนำรายการมูลนี้นะครับทาง ID Line วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง1045เท่านี้ก็ฮอดแล้วนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพ

0: คายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟและพันตามมงที่มีอากาศเช็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเมเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

งานเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีครับร้องเอาไว้ครับกลมไม่ใหญ่คือเฮ็ดกับเขาต้นแรงแซ่บอีเมเอ้ยถือแควอยู่บ่อีเมเอ้ยเอ้ยค่อยบ่มีแควเลยได้ซิงเอ้ยว่าซั่นอีพวกนี้ถืออยู่บ่แควหั่นเอ้ยมีแต่ปากซิงว่าซั่นเอาส่งความสุขความมุ่นซื่นหาเด้ออีเมเด้ออีพวกเด้อไว้เฮาก็ฟังเพลงเย็นๆแบบนี้แล้วเนาะจังหน่อยจังเปิดให้อันผู้สาววัย40วัย35 40เต้นดอกเต้นดองดอกเนาะวัยเฮานี่ฟังแบบนี้แหละว่าซั่นเนาะเอานะครับความสุขความมนต์ซื่นนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าล่องเรือหารักและก็ก่อนหน้านี้งานเพลงที่นำมาฝากมาตอนพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอางานเพลงของคุณสายันสัญญาหนาวลมห่มรักมีหลายท่านแนะนำเพลงกันเข้ามาโอ้ยขอเพลงอันนั้นนะปิดห้องร้องไห้เนี่ยนะว่าซั่นเด้ว้ายเจ้าสิปิดห้องให้เฮ็ดหยังอยากให้ก็ให้แล้วกลางเดินก็ให้ลวดว่าซั่นบ่ซื้อเพลงก่อนดอกโยคันมีคนอันให้อยู่กลางเดินอยู่บ่อยู่ละให้เดี๋ยวยันเป็นแนวอื่นอยู่เนาะอีเมลเนาะยันเป็นไล่ต่างอยู่คู่มือในโลกโซเชียลมันแห่งดังได้เนาะเขาถ่ายรูปลงไปบาทเดียวแล้วป้อยอยู่บ่อยู่บ่ยืนให้อยู่คนเดียวเนาะให้บ่ยาวบ่เศร้าเนี่ยจะใครเหลืองหยังเนาะโอ้ยฟังเพลงแล้วมันเศร้าเพิ่นว่าบางคนก็ได้โอ้เหตุผลเพิ่นก็ได้เอ้ารายการของเราไม่มีสาระนะครับวันนี้มีแต่ความสุขความมุ่นซื่นมุ่งหวังให้แม่ใหญ่ฟังแล้วยิ้มฟิตปี๊ดฟิตปี๊ดอย่างมีความสุขใจในช่วงเวลา1ชั่วโมงโดยประมาณแห่งนี้นะครับทั้ง2คลื่น104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งที่แห่งน้องแสงของเฮาแล้วก็ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับหลังจากที่เฮาฟังเพลงมาตลอดแล้วเกือบทั้งมือล่ะใจตุปัตตุเปแล้วว่าพายุสิเข้า70%ของพื้นที่ในเขตบ้านเฮานี่มันสิตกมันมืออยู่บ่น้อว่าซั่นเด้พี่น้องทั้งที่แห่นี่ตกได้ลิ้นแต่เลยไปทางนาผู้ปะท้อแดดพระจะมา มันแดดมันอะไรนู่นน่ะก็บ่ได้เด็ดกระจะบ่แม่นพระจะอันกระจะมานะภาษาผมมันบ่แม่นพระจะมาเด้เอาๆแก้คำเว้าก็ได้ดอกมันเว้าผิดเนาะอีเมเนาะมันเป็นแนวนั้นได้มันเป็นบางมงเนาะมันตกมีทั่วฟ้าฝนก็ได้อันอย่าตกเถาะทั่วฟ้าก็ได้ตกเฉพาะมงเฮือหน้าก็พอแล้วในเฮือนเฮาบ่ต้องตกดอกอีเมเนาะถ้าเป็นจริงดังคำมันดังคำตั้งใจเอาไว้ดังใจตั้งเอาไว้ก็ให้ตกเฉพาะในที่นานะว่าซั่นมันตกมงนี้เด้อยังบ่ตกในเฮือนค่อยเด้อโอ้ยจังซั่นกับเวลาเฮาย่างไปก็ให้มันเว้นไว้ซะเนาะอีเมลเนาะตกรอบคางให้มันเว้นมงเฮาซะนะป๊อมันก็สิเป็นคนมีบุญแท้ๆละเจ้าเนาะคันปานนั้นก็ได้เนาะแต่ละดังเนาะดังทั้งโลกกูได้กันเป็นแนวนั้นเนาะเว้าพื้นดินฟ้าอากาศเด้อเบิ่งแย่งกันไปยาวไปฮอดวันที่10พุ่นได้พุ่นแล้ววันที่11ฝนจังสิลดลงในอีเมลกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์เอาไว้ได้ส่วงนี้ก็สิหนักในจังหน่อยโดยเฉพาะกลางคืนบ้านเฮานี่ตั้งหน้าโพนี่สิตกแต่กลางคืนเด้ผมเบิ่งกลางคืนโอ้ยได้ย้อนแต่ผมเฮ็ดอันก่ออิฐกันนำเอาไว้เด้ทางหลังเฮือนผมมาแต่ย้อน

ได้ก่ออิฐกันน้ําเอาไว้นึกว่าฝนสิตกแล้วเพราะว่าเพิ่นพยากรณ์อากาศว่าในเดือนสิงหาคมก็จะฝนก็จะลดลงแล้วเมื่อเดือนก่อนในเพิ่นพยากรณ์เอาไว้ว่าในเดือนกันยายนจะเริ่มเข้าสู่หนาวอย่างเต็มที่แล้วอย่างเต็มแบบแล้วเพิ่นสิได้เอ้ยหาเบิ่งเสื้อกันหนาวออกมาแล้วตากห่มตากผ้าปกตากเสื้อเอามาตบเอามาซักไว้แล้วฝนเพิ่นยังบ่เลิกซ้ำบัดนี้ผมก็อันเอาต้นมะม่วงไว้เรียบร้อยได้ตัดปลายต้นมะม่วงออกไปแล้วได้คาดว่ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคงจะได้กินมากในฤดูที่3แน่ๆเพิ่นได้เพิ่นคาดการเอาไว้เด้ ถ้าฝนยังบ่เอิ้นตกมันก็เฮ็ดอันมะม่วงนอกฤดูบ่ได้แล้วต้องฝนเลิกเซาตกซะก่อนได้เฮาจังใส่ฮอร์โมนเพิ่นใดเนาะสั่นแล้วมันไปน้ำฝนหมดก็สิได้อยู่ดอกมันทําบ่คักเนาะตัดกิ่งออกไปแล้วก็สิได้ใส่ฮอร์โมนให้เพิ่นออกใบเล็งใบเล็งดอกแล้วบัดนี้หลังจากนั้นเราก็สิออกดอกแล้วก็เฮ็ดแปลงฤดูกาลให้เราได้บัดนี้ ถ้ามันเข้าหนาวก่อนจักสิเป็นหรือบ่ได้ยังบ่เคยจักเถือ2ฤดูได้แล้วแต่ฤดูที่3นี่ฤดูที่3กําลังร้องอยู่เด้อจักว่าต้นมะม่วงสิตายก่อนก็บ่ชักอีเมเอ้ยเขาของเกษตรกรใหญ่เด้บ่มีเวียกหยังหลายเด้อีเมเอ้ยผมหั่นแต่ละมือ5แต่แนวเฮ็ดแป๊กๆบ่คือหมู่เด้บ่คือแต่บ้านเขาเมียจนจมอ้าวมะม่วงพันดอกไม้น้ําดอกไม้มันน่ะมันออกที่แรกกันหน่วยละกิโลกว่าพุ่นเด้หน่วยละกิโลกว่าพุ่นเด้เมื่อกี้นี้ก็เพิ่งตัดออกไปประมาณ30หน่วยเนาะในเดือนสิงหาคมกินเนี่ย30หน่วยพุ่นเด้แจกอายแจกน้องก่อนเด้มันยังบ่สุกทายให้มันสุกคาต้นมันบ่ได้ฮ้อเด้บัดนี้พวกอีเจียพวกแมงไหมมากัดโอ้ยของแซ่บของอีเจียจากมาทางใดบ้านเฮาก็ได้หมดกับอีกเรื่องนึงแต่แมงเจียนี่นะแมงไหมนกหนูทั้งหากินกลางคืนนี่นะมันมากัดมาเจาะโอ้ยแทบสิบ่ได้กินได้ตกไปฮ้อสิฮ้อได้ได้ต้นมันสูงเนาะอีเมเนาะ20 30หน่วยสูงแท้ๆตัวมดหลังคาเฮือนพุ่นก็เลยลาดงามันลงก็เตรียมทําฤดูที่3ให้แต่หน่วยมันเฮาทบเข้าในบังหกเข้าดิกน้อยเนาะบ่แม่นทบเข้าใหญ่ผู้ใหญ่ได้ทบเข้าอีโพสิโอมันใหญ่โพดหน่วยละกิโลล่ะอีเมเอ้ยมะม่วงหั่นน้ําดอกไม้มันปลูกไว้3ต้นต้นใหญ่นี่ได้กินทุกปี2ฤดูพอมันออกมากใหญ่ๆมาใกล้สิสุกแล้วมันก็ออกดอกซ้อนออกมาอีกได้บาดนี้ไปกินฤดูใหม่ฤดูต่อไปเพราะฉะนั้นก็ประมาณ 3-4 เดือนก็สิได้กินนี่ล่ะถ้าสมมุติว่าเข้าสู่ฤดูหนาวมืดฤดูฝนก็สิได้ให้ฮอร์โมนละเด้ให้ฮอร์โมนเราโตแต่ว่าไปฤทธิ์งามันลงแล้วยังบ่ได้ให้ฮอร์โมนเลยฝนก็ยังบ่หมดอยู่บัดนี้เอ้าคือเป็นแนวนั้นเนาะอีเมเนาะจังซั่นล่ะอันนี้เกษตรกรใหญ่เด้ออย่าไปเอ็ดนําเด้ออีเมเว้าให้ฟังซื่อแต่ว่าครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็แบบน้ําสเปรย์พร้อมลูกกลิ้งยังมีจําหน่ายอยู่เด้ออีเมเด้อยังเหลือไม่กี่ขวดนะครับงวดนี้เพราะว่าพี่น้องสั่งหลายให้กันอุดหนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยหลายขอพระคุณไปอย่างมากและก็บอกต่อกันหลายเอาไปฝากไปตอนอายตอนน้องนำส่งไปต่างประเทศนำแน่ส่งไปทางต่างจังหวัดด้วยเข้ากรุงเทพนำแน่สั่งซื้อเอาไว้คนละ3 4ขวด5ขวด6ขวดคนละ2ขวดและอย่างน้อยเนาะแต่พี่น้องบางคนก็เอาขวดนึงไปก้อนไปล่องก้อนซั่นเด้อีเมเอ้ยล่องแล้วใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อในเด้ออีโพอีเมเอ้ยช่วงนี้ใดพ่อแต่ได้เป็นทุนทำต่อไปเป็นงวดๆไปได้ผลิตได้ครั้งละ60ขวดก็สิพยายามผลิตให้ได้มากขึ้นเป็น80ขวด ขึ้นอยู่กับหวานสนได้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมสำคัญเพราะว่าส่วนผสมนี้มาจากน้ำมันงาดำน้ำมันมะพร้าวน้ำมันระกำเป็นส่วนผสมสำคัญกับหวานสมุนไพรสมุนไพรนี่พี่น้องทางนาผู้น้อยตัดเอามาให้ล่ะแต่ว่าโอ้ยบ่ได้เฮ็ดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันงาดำเฮาก็ต้องสั่งมาเด้บัดนี้มาประกอบกันเพราะฉะนั้นถ้ามีน้ำมันงาดำมีน้ำมันมะพร้าวมาก่อนหน้านี้แล้วโอ้ยจะเอามาให้ผมนี่ผมใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลย เพราะฉะนั้นต้องนัดกันต้องนัดกันว่าอันสิตัดมามื้อใดแต่ถ้าเป็นต้นเป็นหากมานี่เอาไปปลูกได้เลยว่าเพราะว่าผมก็ขยายพันธุ์อยู่แล้วเด้อันนี้ขอบพระคุณอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะฝาวตัดมาเด้อใบมันเด้อเสียดายครับมันบ่ทันการเด้มันเหี่ยวทิ่มซื่อๆ จังซั่นแหละ FC ของเรานะครับ
โทรศัพท์สั่งส่งมื้อนี้หมดแล้วเด้อเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเด้อว่าทางราษฎรเขาส่งไปหรือยังเดี๋ยวราษฎรนี่ส่งไปเกือบทุกรายแล้วยังเหลืออีกประมาณ 2-3 รายที่ยังไม่ส่งนะครับ 2-3 รายที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ในจังหวัดของเฮาส่งไปหมดแล้วได้สำหรับที่สั่งทางราษฎรเด้อถ้าเอาเลยส่วนบริษัทส่งของก็ส่งไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับมื้อนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพี่น้องหลายยิ่งขึ้นนะครับผู้ใดนี่ปังมาส่งไลน์มาเดี๋ยวจังเบิ่งไลน์เนาะทางไลน์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงหลายท่านก็เป็นเพื่อนเนาะนะครับแล้วก็ทาง Facebook ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างมากเด้อผมขอเบิ่งก่อนเด้ว่าที่การส่งนี่ฮอดใส่แล้วเนาะมีการแจ้งเตือนผมอยู่ได้เนาะมีคำสั่งซื้อเข้ามาใหม่อีกแล้วขอบพระคุณมากนะครับทางรัศดา08986333490898633349พี่น้องที่โทรสั่งในหมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับก็จะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนพี่น้องที่อยู่ทางทะเลเด้อฝากไปทางท่านสมจิตมังกายท่านสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับ

0: มัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอที่บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพับพึ่งบ้านเฮาร้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกซ้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ที่บ้านเฮากระปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าที่บ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆเมื่อท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึ่งหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

การตองนะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าน้องเว้าหยั่งโบได้เออสิเด้งบ่ต้องเว้าดอกเนาะเนาะอีโบเนาะคุณการตองนะครับให้ยังก็สิให้เว้าอีหยังเนาะบ่แม่นน้องหยั่งเว้าหยั่งโบได้เนาะนะครับผมหาเฮ็ดละเด้อเพลงคุณสายยันสัญญาที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามาในชุมชนของเรานะครับขอบคุณพี่น้องที่เป็นมู่ทางแอปพลิเคชัน LINE ของวิทยุมีสังเทห์นองแสงของเฮานะครับเมื่อกี้นี้13ท่านที่เข้ามานะครับขอเป็นเพื่อนนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากก็แอปพลิเคชัน LINE ขอเพลงแนะนำเพลงของวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงของเฮาถ้าพี่น้องขี้คันโทรศัพท์หาพิมพ์หานะครับก็จะไปโผล่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของห้องจัดรายการวิทยุของนักจัดรายการของเฮาบ่ว่าสิเป็นซ่วงของไก่วุฒิไกรบ่ว่าสิเป็นซ่วงของอามนบ่ว่าสิเป็นซ่วงของท่านดีเจต้อยสมจิตมังกายนะครับก็สิไปโผล่อยู่พุ่นแต่ถ้านอกเวลาเพิ่นจัดรายการก็สิมาโผล่อยู่กับผมเด้ไอดีไลน์นะครับซื้อไลน์วิทยุมิสัง FM 10450อันนี้โตเต็มพิมพ์หาแล้วเด้อมันสิเป็นโลโก้โตสีเขียวๆเป็นรูปสีเขียวๆปลายซื้อของบริษัทปฐมกาลจำกัดนะครับอันนี้ก็ได้ว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 10450เด้อสำหรับแนะนำเพลงแนะนำรายการหรือว่าขอเพลงต่างๆก็เมื่อกี้นี้เฮาเพิ่งได้มู่ไป400กว่าคนนึงเลยได้หมู่ไป400กว่าคนนึงในนี่ก็ได้ถ้าจะแนะนำเพลงแนะนำรายการสอบถามประกันใดใน LINE ของวิทยุก็ส่งมาได้นะครับในส่งมาได้บางคนก็เข้ามาขอเป็นหมู่ซื้อได้แต่ยังบ่เคยกดหยังเลยเนาะเรามีกลุ่มอยู่กี่กลุ่มนี่นะ2กลุ่มเนาะ2กลุ่มกลุ่มตรวจการแพร่แปลกปลอมอันนี้ก็มีสมาชิกทั่วประเทศเข้ามาของผู้ที่ตรวจคืนวิทยุนะครับอันสำหรับวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงของเราเวลาของเฮาก็เหลืออีกไม่มากนักฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเป็นกำลังเจอในเด้อนะครับแล้วก็ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองอารามรักกังเขนแห่งท่าแร่นะครับทางเพจของของเพจของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเฮาอ้อยเว้ากันเด้อเนาะหรือว่าเฮาแก่แล้วบ่เฮาเฒ่าหรือบ่ไปทางใดเพิ่งใดก็หลายคนก็ยองอยู่อ้าวเจ้าคือบ่เฒ่าจักเถือว่าซั่นเด้บัดเว้าเพิ่นลืมค่าได้อีเมเอ้ยคณะภคินีรักกังเขนแห่งท่าแร่มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลองเทิดทูนกังเขนศักดิ์สิทธิ์วันเสาร์ที่19เด้ออีเมเด้อ19กันยายนที่สิฮอดนี้เวลา 10:00 นพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีนะครับวันพุธที่16วันพฤหัสบดีที่17ตรีวานเวลา 19:00 ส่วนวันศุกร์ที่18 19:00 นั้นเป็นพิธีแห่พระรูปกางเขนจากอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่จากนั้นก็จะเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณนั่นคือตรีวานเอาฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเดอคณะซิสเตอร์การิตกาบูชินท่าแร่ก็มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมฉลอง800ปีมรณภาพของนักบุญฟรังซิสอัสซิซีและฉลอง25ปีแห่งการปฏิญาณตนของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมคริสตศักราช2026เวลา 10:30 นาทีประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีหลังพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาสครบ800ปีมรณภาพของท่านนักบุญฟรังซิสผู้ตั้งคณะซึ่งพี่น้องที่ไปร่วมมิซาก็สามารถที่จะรับพระคุณการุณโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์อนุญาตให้สัตบุรุษที่ไปวัดของซิสเตอร์กาบูชินและก็วัดของคุณพ่อกาบูชินทุกวัดทั่วโลกในปีนี้สามารถรับพระคุณการุณได้ทุกวัดและทุกวันด้วยนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องเด้อรับพระคุณการุณพร้อมทั้งทางอารามก็ขอความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องสัตบุรุษของเรานะได้นะครับร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำโรงทานอาหารเครื่องดื่ม
นะครับก็ขอจากพี่น้องนำเด้อเพราะเป็นวัดน้อยเด้วัดกาบูชินของเราก็ได้ว่าพี่น้องทางเตแฮก็เอาดีมากๆเนาะอีเมเนาะวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้นะครับย้อนมาอีกหน่อยนึงเนาะ9กันยายนที่จะถึงนี้ทางผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่สิงห์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านป่าพนาวันนะครับก็ส่งทางไลน์กลุ่มส่งเสริมชีวิตครอบครัวมีสร้างเตแฮนงแสงของเฮาว่าตั้งแต่วันที่2กันยายนซึ่งมีการลงทะเบียนของเกษตรกรไปแล้วและก็ติดประกาศไปแล้วสำหรับผู้ปลูกข้าวและพืชว่าแสดงเพราะฉะนั้นพี่น้องที่ไปเบิ่งไล่ซื้อแล้วปรากฏว่าไม่มีหรือไม่ถูกต้องของข้อมูลเด้อก็ให้เตรียมเอกสารไปยื่นแก้ไขได้วันประชาคมของเกษตรกรของไทแฮวันที่9กันยายนเวลา9นาฬิกาเด้ออยู่ศาลามาติโน่หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ตรงก็ให้เตรียมเอกสารไปยื่นแก้ไขบอกว่าสิเป็นแนบรูปแปลงนาหรือแนบรูปมาไม่ถูกต้องในรูปถ่ายแปลงนาจะต้องเป็นรูปถ่ายที่มีภาพในภาพต้องมีค่า x ค่า y ด้วยและต้องเป็นรูปที่ถ่ายในเดือนกันยายนด้วยว่าแสดงเพิ่นบอกมาได้เป็นนี้ได้เอาอย่าลืมนะครับถ่ายไปสำหรับพี่น้องที่ข้อมูลไม่ถูกต้องเด้ออันนี้ก็จากแอปพลิเคชัน LINE ของกลุ่มชีวิตครอบครัวขอบคุณผู้ใหญ่สิงห์หมู่ที่5ป่าพนาวันด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยแจ้งรายละเอียดของสมาคมประจำเดือนสิงหาคมนะครับเงินสงเคราะห์จะได้เก็บคนละ315บาทนะครับเดือนนี้สมาชิกเสียชีวิต252รายในเดือนที่ผ่านมาเนาะเดือนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิต252รายพอในเดือนสิงหาคมเขาตัดวันที่25ของทุกเดือนเนาะก็จะได้ชำระ315บาทใน315บาทนี่สมาชิกเครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดที่สมัครสมาชิกสมาคมสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตหรือสสค.นี่บ่ได้จ่ายหมดเด้เพิ่นแบ่งจ่ายก็ได้หรือจิตจ่ายหมดก็แห้งดีเนาะมันมีสมุดคู่ฝากเป็นเล่มครับและก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ทำโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสมาชิกเข้าไปก็มีทั้งใบเสร็จและก็ระบบต่างๆเป็นระบบเก็บเงินสมาคมสาขาได้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นสาขาได้เขาบริเป็นสมาคมใหญ่เนาะสมาคมใหญ่อยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้สมาชิกของเราอยู่ที่ 108,838 คนนะครับซึ่งสมาชิกที่เสียชีวิต252ศพเมื่อกี้นี้ก็จะได้รับศพละ 136,005 บาท60สตางค์แล้วก็ได้รับค่าพิธีกรรมทางศาสนาอีก 1,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้น1ท่านที่เสียชีวิตนะครับ1ศพที่เสียชีวิตก็จะได้รับ 131,605 บาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับไปส่งชาปนกิจด้วยเป็นรายเดือนนะครับอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเด้อบ่ต้องจมอีกต่อไปแล้วเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ในกระตนกระตูใช้ครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อ0898633349 0898633349ฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ่อนมื้ออื่น6นาฬิกามาติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางหน้าปั่นวิทยุของเราและทางออนไลน์ของเรามื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: รับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349
2: 0986153115 115 115 115 115 115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสับบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสับบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บทที่6บรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวในวันสัปปาโต
1: วันสัปปาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านนาข้าวสาลีบรรดาศิษย์เด็ดรวงข้าวมาขยี้กินชาวฟาริสีบางคนจึงถามว่าทำไมท่านทำสิ่งต้องห้ามในวันสัปปาโตเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า
0: ท่านไม่ได้อ่านหรือว่ากษัตริย์ดาวิดและผู้ติดตามได้ทำอะไรเมื่อหิวโหยพระองค์เสด็จเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าทรงหยิบขนมปังที่ตั้งถวายมาเสวยและประทานแก่ผู้ติดตามขนมปังนี้ใครจะกินไม่ได้นอกจากบรรดาสมณะเท่านั้น
1: แล้วพระเยซูเจ้าทรงเสริมว่า
0: บุตรแห่งมนุษย์เป็นนายเหนือวันสบาย

0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายมือลีบ
1: วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่า
0: จงลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิ
1: เขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคน

0: พระเยซูเจ้าทรงเลือกสาวก12คน
1: ครั้งนั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐานภาวนาและทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนครั้นถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกบรรดาศิษย์เข้ามาและทรงคัดเลือกไว้12คนประทานนามว่าอัครสาวกคือซีโมนซึ่งเรียกว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเขายากอบยอนฟิลิปบาโทโลมิวมัทธิวโทมัสยากอบบุตรอัลเฟอัสซีโมนผู้มีสมญาว่าผู้รักชาติยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตต่อมายูดาสผู้นี้จะเป็นผู้ทรยศ
0: ประชาชนติดตามพระเยซูเจ้า

0: ระเยซูเจ้าเสด็จลงมาจากภูเขาพร้อมกับบรรดาศิษย์และทรงหยุดอยู่ณที่ราบแห่งหนึ่งที่นั่นมีศิษย์กลุ่มใหญ่และประชาชนจำนวนมากจากทั่วแคว้นยูเดียจากกรุงเยรูซาเล็มจากเมืองไทระและจากเมืองไซดอนซึ่งอยู่ริมทะเลมาฟังพระองค์และรับการรักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บของตนบรรดาผู้ที่ถูกปีศาจรบกวนได้รับการรักษาด้วยประชาชนทุกคนพยายามสัมผัสพระองค์เพราะมีพระอนุภาพออกจากพระองค์รักษาทุกคนให้หาย
1: ธรรมเทศนาบทแรกความสุขแท้จริงและคำสาปแช่ง
0: พระองค์ทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ตรัสว่า
1: ท่านทั้งหลายที่ยากจนย่อมเป็นสุขเพราะพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่านท่านที่หิวในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะอิ่มท่านที่ร้องไห้ในเวลานี้ย่อมเป็นสุขเพราะท่านจะหัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขเมื่อคนทั้งหลายเกลียดชังท่านผลักใส่ท่านดูหมิ่นท่านรังเกียจนามของท่านประหนึ่งนามชั่วร้ายเพราะท่านเป็นสิทธิ์ของบุตรแห่งมนุษย์จงชื่นชมในวันนั้นเถิดจงโลดเต้นยินดีเถิดเพราะบำเหน็จรางวัลของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักในสวรรค์บรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกมาแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่ร่ำรวยเพราะท่านได้รับความเบิกบานใจแล้ววิบัติจงเกิดกับท่านที่อิ่มเวลานี้เพราะท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติจงเกิดกับท่านเมื่อทุกคนกล่าวยกย่องท่านเพราะบรรดาบรรพบุรุษของเขาเหล่านั้นเคยกระทำเช่นนี้กับบรรดาประกาศกเทียมมาแล้ว
0: ความรักศัตรู
1: แต่เรากล่าวกับท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูจงทำดีต่อผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรผู้ที่สาปแช่งท่านจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่ทำร้ายท่านผู้ใดตบแก้มท่านข้างหนึ่งจงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาตบด้วยผู้ใดเอาเสื้อคลุมของท่านไปจงปล่อยให้เขาเอาเสื้อยาวไปด้วยจงให้แก่ทุกคนที่ขอท่านและอย่าทวงของของท่านคืนจากผู้ที่ได้แย่งไปท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไรก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิดถ้าท่านรักเฉพาะผู้ที่รักท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังรักผู้ที่รักเขาด้วยถ้าท่านทำดีเฉพาะต่อผู้ที่ทำดีต่อท่านท่านจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ยังทำเช่นนั้นด้วยถ้าท่านให้ยืมเงินโดยหวังจะได้คืนท่านจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อย่างไรคนบาปก็ให้คนบาปด้วยการยืมโดยหวังจะได้เงินคืนจำนวนเท่ากันแต่ท่านจงรักศัตรูจงทำดีต่อเขาจงให้ยืมโดยไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบำเหน็จรางวัล

0: ของท่านจะใหญ่ยิ่งท่านจะเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะพระองค์ทรงพระกรุณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชั่วร้าย
1: ความเมตตากรุณาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

0: จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิดอย่าตัดสินเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงตัดสินท่านอย่ากล่าวโทษเขาแล้วพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านจงให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่านจงให้แล้วพระเจ้าจะประทานแก่ท่านท่านจะได้รับเต็มสัดเต็มทนานอัดแน่นจนล้นเพราะว่าท่านใช้ทนานใดตวงให้เขาพระเจ้าก็จะทรงใช้ทนานนั้นตวงตอบแทนให้ท่านด้วย
1: ความดีบริบูรณ์พระเยซูเจ้ายังตรัสอุปมาให้เขาเหล่านั้นฟังอีกว่า
0: คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งคู่จะตกลงไปในคูมิใช่หรือศิษย์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์แต่ทุกคนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างดีแล้วก็จะเป็นเหมือนอาจารย์ของตนทำไมท่านจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่น้องแต่ไม่สังเกตเห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเลยท่านจะกล่าวแก่พี่น้องได้อย่างไรว่าพี่น้องปล่อยให้ฉันเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของท่านเถิดขณะที่ท่านไม่เห็นท่อนซุงในดวงตาของตนเองท่านคนน่าซื่อใจคดเอ๋ยจงเอาท่อนซุงออกจากดวงตาของท่านก่อนเถิดท่านจะเห็นชัดแล้วจึงค่อยไปเขี่ยเศษฟางออกจากดวงตาของพี่น้องต้นไม้ที่เกิดผลไม่ดีย่อมไม่ใช่ต้นไม้พันธุ์ดีหรือต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมไม่ให้ผลดีเช่นกันเรารู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้จากผลของต้นไม้นั้นเราย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อเทศจากพงหนามหรือเก็บผลองุ่นจากกอนหนามคนดีย่อมนำสิ่งที่ดีออกจากขุมทรัพย์ที่ดีในใจของตนส่วนคนเลวย่อมนำสิ่งที่เลวออกมาจากขุมทรัพย์ที่เลวของตนเพราะปากย่อมกล่าวสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา
1: สิทธิ์ที่แท้จริง
0: ทำไมท่านจึงเรียกเราว่าข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าและไม่ปฏิบัติตามที่เราบอกเราทุกคนที่มาหาเรายอมฟังคำของเราและนำไปปฏิบัติเราจะชี้ให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเขาเปรียบเสมือนผู้ใดเขาเปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านเขาขุดหลุมขุดลงไปลึกและวางรากฐานไว้บนหินเมื่อเกิดน้ำท่วมน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านหลังนั้นแต่ทำให้บ้านนั้นสั่นคลอนไม่ได้เพราะบ้านหลังนั้นสร้างไว้อย่างดีแต่ผู้ที่ฟังและไม่ปฏิบัติตามก็เปรียบเสมือนคนที่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินโดยไม่มีรากฐานเมื่อน้ำในแม่น้ำไหลมาปะทะบ้านนั้นก็พังทลายลงทันทีและเสียหายมาก

0: พระวาจาของพระพุทธเจ้าประจำวันจันทร์ที่7กันยายนสัปดาห์ที่23เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่5ข้อ1ถึง8พี่น้องมีข่าวร่ำลือกันมากว่ามีการผิดประเวณีเกิดขึ้นในหมู่ท่านเป็นการผิดประเวณีชนิดที่ไม่เคยพบเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนากล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนมาเป็นภรรยาและท่านยังภูมิใจแทนที่จะเป็นทุกข์เศร้าโศกจงขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียส่วนข้าพเจ้านั้นแม้ว่ากายจะอยู่ห่างแต่ใจนั้นอยู่กับท่านข้าพเจ้าก็ตัดสินลงโทษผู้ที่กระทำผิดนั้นแล้วประหนึ่งว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยเมื่อท่านทั้งหลายร่วมชุมนุมกันในพระนามพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าก็อยู่ร่วมด้วยพร้อมกับพระอนุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจงมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าการโอ้อวดนั้นไม่ดีเลยท่านไม่รู้หรือว่าเชื้อแป้งเพียงเล็กน้อยก็ทำให้แป้งดิบทั้งก้อนฟูขึ้นได้จงชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อท่านจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังที่ท่านก็เป็นแป้งไร้เชื้ออยู่แล้วเพราะพระคริสต์เจ้าองค์ปัสกาของเราถูกฆ่าบูชาแล้วเราจงฉลองกันเถิดมิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของน้ำบุญลูกาบทที่6ข้อ6ถึง11วันสับบาโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสับบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี่สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสับบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับเปาโลได้ข่าวว่ามีการกระทำผิดประเวณีเกิดขึ้นในกลุ่มคริสเตียนที่โครินธ์เป็นการผิดประเวณีที่ท่านนบุญเปาโลกล่าวว่าไม่เคยพบเคยเห็นแม้ในหมู่คนต่างศาสนากล่าวคือมีคนหนึ่งได้แม่เลี้ยงของตนซึ่งแปลตามตัวอักษรว่าภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตนกฎหมายของโมเสสห้ามการกระทำเช่นนี้ดังปรากฏในหนังสือเลวินิติบทที่18ข้อ8ว่าท่านจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาอื่นของบิดาของท่านเพราะจะเป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีบิดาของท่านกฎหมายของชาวโรมันก็ห้ามไว้เช่นเดียวกันแต่พวกธรรมจารย์ชาวยิวมักจะผ่อนผันการสมรสแบบนี้แก่คนต่างศาสนาที่กลับใจ คริสตชนที่เมืองโครินธ์ซึ่งไม่อยู่ใต้กฎหมายโรมันคงไม่ห้ามการสมรสเช่นนี้แต่การประชุมอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มก็ได้ห้ามการสมรสดังกล่าวพระศาสดาจากที่โครินธ์ดูเหมือนรับการกระทำนี้ได้ดังที่นักบุญเปาโลเขียนไว้ว่าและท่านก็ยังภูมิใจแต่นักบุญเปาโลมีความรู้สึกตามท่านคาดหวังว่าสมาชิกของชุมชนน่าจะรู้สึกเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำบางสิ่งบางอย่างตอบโต้การกระทำดังกล่าวเช่นทำพิธีเหมือนเป็นการไว้ทุกข์ให้คนตายมีการโกนศีรษะผู้กระทำความผิดห้ามผู้กระทำความผิดร่วมงานเลี้ยงฉลองใดๆและห้ามเขาใส่เครื่องประดับเป็นต้นเปาโลสั่งให้ชุมชนนั้นนำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาและตัดสินในการชุมนุมภาวนากันในครั้งต่อไปการภาวนาร่วมกันก็เป็นหลักประกันว่าพระคริสต์เจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขาและเปาโลเองก็สัญญาว่าท่านจะอยู่กับพวกเขาด้วยจิตใจเมื่อทำพิธีแล้วก็ให้ขับไล่คนที่ทำผิดเช่นนี้ไปเสียจากหมู่คณะและมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าซาตานคือพลังทำลายล้างที่ทำงานอยู่ในเนื้อหนังของเขาทำให้เขาแปดเปื้อนด้วยบาปท่านผู้ฟังครับความหมายของการมอบคนประเภทนี้ให้กับซาตานไม่ได้หมายถึงปล่อยให้ซาตานลากเขาลงนรกนะครับแต่หมายถึงให้เขามีชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเป้าประสงค์ไม่ใช่ส่งเขาไปนรกแต่ให้เขาต้องทุกข์ทรมานอยู่นอกหมู่คณะเพื่อจะได้สำนึกผิดและกลับใจมาหาพระในที่สุดดังวาจาที่ว่าเพื่อจิตของเขาจะรอดพ้นในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าตอนท้ายของจดหมายช่วงนี้เปาโลพูดถึงเชื้อแป้งในบริบทของปัสกาของชาวยิวในเทศกาลปัสกาตามพิธีจารีตชาวยิวจะต้องเอาขนมปังมีเชื้อทั้งหมดออกไปจากบ้านถวายลูกแก่เป็นบูชาและกินขนมปังไร้เชื้อการทำเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์เตรียมรับธรรมล้ำลึกของพระคริสต์เจ้าพระคริสต์เจ้าทรงถวายองค์เป็นบูชาดังลูกแกะปัสกาแท้จริงทรงทำลายเชื้อแป้งเก่าอันได้แก่บาปและทำให้เราดำเนินชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ได้ขนมปังไร้เชื้อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์นี้เปาโลใช้เป็นภาพเปรียบเทียบบางทีเพราะได้เขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ในเทศกาลปัสกาก็เป็นได้เปาโลเชื้อเชิญชาวโครินธ์ให้ทำการฉลองมิใช่ด้วยเชื้อแป้งเก่าคือความชั่วร้ายเลวทรามแต่ด้วยแป้งไร้เชื้อคือความจริงใจและสัจจะพระบทสารวันนี้ลูกาพูดถึงเหตุที่เกิดในสารธรรมในวันสัปปโตอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่นั่นเพื่อทรงสั่งสอนมีชายคนหนึ่งมีมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะทรงรักษาชายมือลีบในวันสัปปโตหรือไม่เพื่อหาเหตุกล่าวโทษพระองค์ลูกาชี้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงล่วงรู้ลึกเข้าไปในจิตใจของพวกเขาพระองค์ตรัสกับชายมือรีบให้มายืนตรงกลางระหว่างพระองค์กับกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีกับพระองค์เป็นที่น่าสังเกตว่าชายมือรีบผู้นั้นไม่ได้ขอให้พระองค์รักษาเขาเลยแต่เป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงริเริ่มกระทำการด้วยพระองค์เองทั้งหมดพระองค์ทรงใช้บุรุษมือรีบเป็นโอกาสเพื่อสอนบางสิ่งบางอย่างแก่ฟาริสีและธรรมจารย์เหล่านั้นพระเยซูเจ้าทรงตั้งคำถามสองคำถามแก่ประชาชนว่า เราถามท่านว่าในวันสัปปโตนั้นควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตทำความดีหมายถึงรักษาบุรุษมือรีบหรือทำความชั่วหมายถึงคอยจ้องจับผิดคนอื่นเหมือนที่ชาวฟาริสีและธรรมจารย์กำลังกระทำอยู่ควรช่วยชีวิตโดยยอมฝืนกฎวันสัปปโตหรือทำลายชีวิตโดยปฏิบัติตามกฎของวันสัปปโตอย่างเคร่งครัดแม้จะต้องปล่อยให้ตายก็ปล่อยแต่ไม่ทำงานในวันสัปปโตแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้รอฟังคำตอบจากประชาชนแต่อย่างใดพระองค์ทรงทำการรักษาบุรุษมือรีบทันทีแม้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎของวันสัปปโตที่ห้ามทำงานก็ตามการกระทำของพระองค์ทำให้บรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากและปรึกษาหารือกันว่าจะจัดการกับพระองค์อย่างไรดีท่านผู้ฟังครับพระเยซูเจ้าทรงยึดหลักในการทำความดีและการช่วยเหลือแม้ต้องเอาชีวิตเข้าเสี่ยงพระองค์ก็ยอมขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่าน

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
บคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทำชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีกคุณธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่หนึ่งในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขมขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายคุณคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวังสิบปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์สิบเอ็ดมีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์สิบสองหลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม 20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได้
3: ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปรเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
2: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการ

0: ับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ูตรสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีในชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนักบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ

0: กทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และ

0: เมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญ

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตา
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3-2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลเริกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทรัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภักพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสะบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือลีบในวันสะบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: ราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่23ในบุญเปาโลห่วงใยคริสตชนที่ดำรงชีวิตไร้ศีลธรรมท่านบอกให้เขาชำระเชื้อแป้งเก่าเสียเพื่อจะเป็นเชื้อแป้งดิบก้อนใหม่เชื้อแป้งเก่าก็คือความชั่วช้าเลวทรามต่างๆส่วนแป้งใหม่ก็คือความจริงใจและสัจจะสุภาวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าสอนคนที่ติดยึดกับประเพณีว่าในวันสับบาโตเราทุกคนต้องทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือละเลยไม่ทำสิ่งที่ควรทำการที่พระองค์ทำอัศจรรย์รักษาคนมือรีบในวันสับบาโตก็สอนเราว่าไม่มีวันไหนที่เราควรหยุดทำความดีถ้าเรารักพระจริงวันทุกวันเป็นวันมงคลถ้าเรารักพี่น้องจริงวันทุกคนเป็นวันมงคลเหมือนกันเป็นวันที่เราสามารถสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ดังนั้นขอให้พี่น้องได้ยึดมั่นในคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่ว่าเราทุกคนเป็นพี่น้องกันและถ้าเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้พระเยซูเจ้าก็มีท่านพระเยซูเจ้าก็ได้รับพระพรของได้รับความช่วยเหลือจากเราด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
2: เนื่องทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่6ข้อที่6ถึงข้อที่11วันสะบาโตวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในศาลาธรรมและทรงสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคอยจ้องดูว่าพระองค์จะรักษาชายมือลีบในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุกล่าวโทษพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสกับชายมือลีบว่าลุกขึ้นมายืนตรงกลางนี้สิเขาก็ลุกขึ้นยืนพระเยซูเจ้าตรัสกับคนทั้งหลายว่าเราถามท่านว่าในวันสะบาโตควรทำความดีหรือทำความชั่วควรช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิตแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเขาทุกคนและตรัสกับชายมือลีบว่าจงเหยียดมือออกสิเขาก็ทำตามและมือของเขาก็หายเป็นปกติบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีรู้สึกโกรธแค้นมากจึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูเจ้า

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาเรียเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของพระคุณเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากจุดหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารีมาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9479

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาท่อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ผู้อู้ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะซื้อจะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสียวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อเราจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารในบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารีอามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวรสารวันนี้จากหนังสือพระวรสารนบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนในครรภ์ของพระแม่มารีมาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุนสกลทวาปี

0: มื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวนเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเวน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอากิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าเราพูดเสมอว่ามนุษย์ของเราไม่มีใครยิ่งใหญ่เท่าพระเจ้าแม้ก็จะเป็นผู้ปกครองก็ตามวันนี้ขอพูดถึงผู้ยิ่งใหญ่คือผู้นำเผด็จการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดและต้องเผชิญกับจุดจบที่น่าสยดสยองและเลี่ยงไม่ได้พระคัมภีร์สอนเสมอว่าอำนาจทั้งปวงมาจากพระเจ้าเครื่องทรงแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ตามพระประสงค์นิรันดร์ดังที่พระเยซูเจ้าตรัสตอบปิลาโตว่าท่านไม่มีอำนาจเหนือเราเลยเว้นแต่จะได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบนพระเจ้าปล่อยให้ประเทศต่างๆอยู่ภายใต้อุดมการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาซีสังคมนิยมคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยที่เสื่อมทรามแต่สิทธิอำนาจของพระองค์ไม่มีวันถูกเพิกถอนมนุษย์อาจจะออกกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือกดขี่ผู้คนแต่สุดท้ายพระเจ้าจะเป็นผู้ที่หยุดยั้งอำนาจทั้งหมดของเขา7ประธานาธิบดีมีดังนี้นะครับ 1. อิบราฮิมไรชีประธานาธิบดีอิหร่านท่านเกิดที่เมืองมัชฮัดเมืองศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่อายุ5ขวบทำให้เขาถูกเลี้ยงดูโดยอำนาจโดยผู้นำทางศาสนาเติบโตมาในโรงเรียนสอนศาสนาอย่างเข้มงวดในปี1979ด้วยวัย20ปีเขาเข้าร่วมการปฏิวัติอิสลามที่ค้นล้มพระเจ้าชาแห่งเปอร์เซียและนำอัลลอฮ์ตาอัลอายาตาลาะโคไมนีขึ้นสู่อำนาจเขาแสดงความจงรักภักดีต่อระบอบอย่างถึงที่สุดในทศวรรษ1980ไรชีปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชำระแค้นเพื่อกำจัดผู้ต่อต้านระบอบนักโทษหลายพันคนถูกประหารชีวิตโดยไม่มีการไต่สวนทำให้ประชาชนขนานนามเขาว่าคนเชื่อดแห่งเทหรานเขาไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามในปี2021เขาใช้อนโยบายกดขี่คริสตชนอย่างรุนแรงปิดกั้นสื่อปิดกั้นโบสถ์คริสต์วันที่19พฤษภาคม2024หลังจากไปร่วมพิธีปิดเปิดเขื่อนเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่งของไรจีประสบอุบัติเหตุท่ามกลางหมอกหนาทึบและภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือไม่มีผู้รอดชีวิตรวมทั้งเขาด้วยนะครับส่วนคนที่สองนั่นคือประธานาธิบดีที่ชื่อว่าเบนิโตมุสโซลินีผู้นำฟาสซิสต์ของอิตาลีเบนิโตมุสโซลินีเกิดเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี1883ที่เมืองเปรดาลิปิโอทางภาคเหนือของอิตาลีพ่อเป็นช่างตีเหล็กผู้ฝันถึงการปฏิวัติแม่เป็นครูสอนศาสนาคริสต์ผู้เคร่งครัดแต่มุสโซลินีกลับแสดงการต่อต้านอำนาจของพระเจ้าตั้งแต่วัยเด็กก็เคยเขียนบทความโจมตีศาสนาว่าศาสนาเป็นเรื่องโกหกที่มีประโยชน์เพื่อให้คนอ่อนแอนอนหลับและบอกว่าคนแข็งแกร่งจะไม่ต้องการพระเจ้าเลยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอิตาลีตกในความโกลาหลมุสโซลินีก่อตั้งพรรคฟาสซิสต์ในปี1919ด้วยคำขวัญเผด็จการเบ็ดเสร็จว่าทุกสิ่งอยู่ในรัฐไม่มีอะไรอยู่นอกรัฐและไม่มีอะไรสามารถต่อต้านรัฐเขาแต่งตั้งตนเป็นผู้นำสูงสุดบังคับให้รัฐกลายเป็นศาสนาและตัวเขาคือพระเจ้าในช่วงจุดสูงสุดเขาประกาศอย่างท้าทายว่ามีพระเจ้าองค์เดียวสำหรับอิตาลีและพระเจ้าองค์นั้นคือตัวเขาเองในปี1939เขาผนึกกำลังกับอดอล์ฟฮิตเลอร์นำอิตาลีไปสู่สงครามครั้งที่2
ซึ่งนำมาซึ่งความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับเมืองต่างๆถูกทิ้งระเบิดเศรษฐกิจพังทลายมีสายน1945ระหว่างพยายามหลบหนีไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยปลอมตัวเป็นทหารเยอรมันเขาถูกจับกุมและถูกประหารชีวิตในวันที่28เมษายนศพของเขาถูกนำไปที่มิลานและถูกแขวนคอแต่กลับหัวในจัตุรัสสาธารณะให้ผู้คนรุมประณามผู้คนที่เคยบอกว่าตนเองคือรัฐและเป็นพระเจ้ากลับถูกลดคุณค่าลงเหนือเพียงสัญลักษณ์แห่งความอัปยศเท่านั้นสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาคิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มาริยาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มาริยามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสตชนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลายสิบล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนแล้วกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
โดยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินนาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้บัดนี้บัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยอากิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มาริยาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มาริยานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระยะเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ๋ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารีอาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ปฏิสนธิในครรภ์ของพระแม่มารีอามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมเลวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกัน BEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวการประสูติและปฐมวัยของพระเยซูเจ้าบทที่1ลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าหนังสือลำดับพระวงศ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าโอรสของกษัตริย์ดาวิดผู้ทรงสืบตระกูลมาจากอับราฮัมอับราฮัมเป็นบิดาของอิสอัคอิสอัคเป็นบิดาของยาโคบยาโคบเป็นบิดาของยูดาห์กับบรรดาพี่น้องยูดาห์เป็นบิดาของเปเรสและเซรามารดาของคนทั้งสองคือนางทามาเปเรสเป็นบิดาของเฮสโรนเฮสโรนเป็นบิดาของรามรามเป็นบิดาของอามีนาดับอามีนาดับเป็นบิดาของนาโซนนาโซนเป็นบิดาของซันโมนซันโมนเป็นบิดาของโบอาสมารดาของโบอาสคือนางราหับโบอาสเป็นบิดาของโอเบดมารดาของโอเบดคือนางรูธโอเบดเป็นบิดาของเจสซีเจสซีเป็นบิดาของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดเป็นบิดาของซาโลมอนจากมารดาซึ่งเคยเป็นภรรยาของอูริยาซาโลมอนเป็นบิดาของเรโฮโบอัมเรโฮโบอัมเป็นบิดาของอาบียาอาบียาเป็นบิดาของอาสาอาสาเป็นบิดาของเยโฮซาฟัตเยโฮซาฟัตเป็นบิดาของโยรัมโยรัมเป็นบิดาของอุซียาอุซียาเป็นบิดาของโยธามโยธามเป็นบิดาของอาฮัสอาฮัสเป็นบิดาของเฮเซคียาเฮเซคียาเป็นบิดาของมนัสเซมนัสเซเป็นบิดาของอาโมนอาโมนเป็นบิดาของโยซียาโยซียาเป็นบิดาของเยโคนียาและพี่น้องในสมัยถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนหลังจากถูกกวาดต้อนไปกรุงบาบิโลนแล้วเยโคนียาเป็นบิดาของเจอันทีเอลเจอันทีเอลเป็นบิดาของเซรุปาเบลเซรุปาเบลเป็นบิดาของอาบียุตอาบียุตเป็นบิดาของเอลียาคิมเอลียาคิมเป็นบิดาของอาซออาซอเป็นบิดาของซาโดกซาโดกเป็นบิดาของอาคิมอาคิมเป็นบิดาของเอลีอูดเอลีอูดเป็นบิดาของเอเลอาซาเอเลอาซาเป็นบิดาของมัทธานมัทธานเป็นบิดาของยาโคบยาโคบเป็นบิดาของโยเซฟพระสวามีของพระนางมารีพระเยซูเจ้าที่ขานพระนามว่าพระคริสต์เจ้าประสูติจากพระนางมารีผู้นี้ดังนั้นลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าจากอับราฮัมถึงกษัตริย์ดาวิดมี14ชั่วคนนับจากกษัตริย์ดาวิดถึงสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนมีอีก14ชั่วคนและนับจากสมัยที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยไปกรุงบาบิโลนถึงพระเยซูเจ้ามีอีก14ชั่วคน

0: โยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรม
1: เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่า
0: โยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป
1: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่า
0: หญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา
1: เมื่อโยเซฟตื่นขึ้นเขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้คือรับภรรยามาอยู่ด้วยแต่เขาไม่ได้มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับนางต่อมานางให้กำเนิดบุตรชายโยเซฟตั้งชื่อกุมารนั้นว่าเยซู

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญโยอาคิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของพระบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่8กันยายนฉลองแม่พระบังเกิดบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโรมบทที่8ข้อ28ถึง30พี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้นพระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมากผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงเรียกผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้นพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้ด้วยบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชาพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันฉลองแด่ผู้ที่มีนามมารีทุกท่านนะครับขอพระแม่มารีทรงนำเสนอวิงวอนแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขอพระพรต่างๆสำหรับพวกท่านทุกคนท่านผู้ฟังครับเพื่อเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการฉลองในวันนี้เราจะต้องย้อนกลับไปรำพึงกันถึงการเปิดเผยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเราในหนังสือพระคัมภีร์หนังสือปฐมกาลเล่าให้เราฟังว่ามนุษย์ได้ทำบาปจึงทำให้แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์อย่างมากและปรารถนาจะให้มนุษย์ได้มามีส่วนร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จะต้องเสียไปพระคัมภีร์เล่าว่ามนุษย์ตกในบาปด้วยการขัดคำสั่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะถูกเจ้ามารซาตานที่แปลงร่างมาเป็นงูโกหกอย่างชาญฉลาดจนทำให้เอวาหลงเชื่อทานผลไม้ต้องห้ามและนำไปให้สามีของนางรับประทานด้วยซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการขัดพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผลให้ทั้งสองต้องถูกขับไล่ออกจากสวนเอเดนในที่สุดพระคัมภีร์ใช้เรื่องเล่าเรื่องนี้สื่อความหมายว่ามนุษย์ไม่ได้เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไปเชื่อฟังปีศาจซาตานบาปแห่งการไม่เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งผลต่อชีวิตของมนุษย์บนโลกทำให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายการฆ่าฟันความแตกแยกและสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายและที่สำคัญมนุษย์หมดโอกาสไปเสวยสุขกับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ความรักไม่ได้ละทิ้งความพยายามหรือแผนการดั้งเดิมที่จะให้มนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระองค์ทรงตั้งพระทัยกู้แผนที่ล้มเหลวกลับคืนมาโดยทรงสัญญาว่าจะส่งพระบุตรของพระองค์ลงมาบังเกิดจากหญิงพรหมจารีผู้หนึ่งดังนั้นพระแม่จึงเปรียบเสมือนประตูหรือหนทางที่พระเจ้าจะเสด็จมาสู่โลก และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งทูตของพระองค์มาแจ้งข่าวแด่พระแม่มารีและถามความสมัครใจของพระแม่ว่าจะยอมรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่เมื่อพระแม่ตอบว่า ขอให้เป็นไปกับพระเจ้าตามวาจาของท่านเถิดพระเจ้าก็เสด็จมารับเอากายในตัวของพระแม่โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจขององค์พระจิตเจ้าผู้รสารโดยนบุญมัทธิวที่เราฟังอ่านกันในวันนี้ เล่าให้เราฟังว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เข้ามาปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระแม่มารีด้วยฤทธิ์อำนาจขององค์พระจิตเจ้าด้วยเหตุนี้พระแม่จึงมีบทบาทหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์และในพระศาสนาจักร เราคาทอลิกมักถูกถามว่าทำไมเราจึงนับถือแม่พระคำตอบคือเพราะแม่พระมีบทบาทสำคัญหนึ่งเดียวที่ไม่มีมนุษย์คนใดในโลกได้รับนั่นคือทรงเป็นหนทางและเป็นประตูให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้เข้ามาสู่โลกในธรรมชาติมนุษย์เพราะบทบาทหนึ่งเดียวที่สำคัญนี้เราจึงถวายเกียรติแด่พระแม่เพราะการที่พระแม่มีส่วนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นถามว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ทรงเป็นจิตพระองค์มีอีกธรรมชาติหนึ่งจะมารับเอาเนื้อหนังเป็นมนุษย์ได้อย่างไรและจากที่ไหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้วิถีทางธรรมชาติโดยมาจุติในครรภ์ของพระแม่มารับเอาเลือดเนื้อมนุษย์จากพระแม่พระองค์จึงกลายเป็นมนุษย์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทรงเป็นทั้งมนุษย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยในฐานะที่ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้และในฐานะที่ทรงเป็นมนุษย์ก็ติดต่อกับมนุษย์ได้ดังนั้นมนุษย์จะเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ก็ต้องผ่าน

็นการขององค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระแม่ไม่ตอบรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ก็ไม่สามารถเสด็จเข้ามาในโลกในฐานะมนุษย์เรามนุษย์ก็จะไม่ได้รับความรอดพ้นวันนี้เราจึงต้องขอบคุณพระแม่มารีที่ยอมเปลี่ยนแผนการของพระแม่และยินดีรับแผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาในชีวิตของพระแม่ทำให้เราทุกคนมีโอกาสรอดนี่แหละครับคือความสำคัญของการบังเกิดของพระแม่บนโลกในความเป็นจริงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระแม่อย่างดีที่สุดให้มีความงดงามทั้งจิตวิญญาณและร่างกายปราศจากบาปใดๆจนพระแม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นิรมนต์ปราศจากบาปตั้งแต่เกิดเพราะพระแม่มีหน้าที่สำคัญที่จะต้องให้การต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระแม่จึงได้รับอภิสิทธิ์นี้แต่เพียงผู้เดียวและเมื่อผ่านชีวิตบนโลกนี้แล้วพระแม่ก็ได้รับอภิสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งคือได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณไม่มีมนุษย์คนใดได้รับอภิสิทธิ์นี้แต่อภิสิทธิ์นี้ไม่ได้เป็นของพระแม่แต่ผู้เดียวแต่เพื่อมนุษย์ทั้งมวลดังเช่นพระนางเอสเธอร์ที่เป็นความรอดของประชาชนอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมพระแม่ก็เป็นความรอดของมนุษยชาติในพันธสัญญาใหม่เราจึงต้องเข้าใจเรื่องนี้ในขณะที่เราสรรเสริญพระแม่ฉลองวันนี้ให้บทเรียนอะไรแก่เราบ้างเราได้รับแรงบันดาลใจให้เรียนรู้จากวิธีทำตามแบบอย่างของพระแม่เรียนรู้ด้วยการนอบน้อมยอมตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้นำความรอดพ้นมาสู่มนุษยชาติเราก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังเมื่อยอมรับพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็มีส่วนทำให้หลายๆคนได้รับความรอดพ้นด้วยวันนี้เราจึงขอบคุณพระเจ้าและสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงมีต่อแผนการแห่งความรอดพ้นสำหรับเราขอบคุณพระแม่ที่ยอมรับแผนการของพระองค์เราสามารถเรียนแบบพระแม่ในการเจริญชีวิตตามแผนการแห่งความรอดพ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าและมีส่วนร่วมกับพระองค์ในการทำให้ผู้อื่นได้รับความรอดพ้นต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่าน

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: ต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะมีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณต่อไปก็เป็นหน้า31นะครับคำคม2เลือก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

0: ำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชาประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาททรงถูกตรึงกางเขนเส้นประชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

0: ทศใส่ร้ายผู้อื่นก้าวหยาบลงใจผิดประเวณีสิบอย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ 2. จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง 3. จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด 5. จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถบทแสดงความเชื่อข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความหวัง
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานรหัสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมนบทแสดงความรักข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเครื่องพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วย

0: ามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาแอน
0: โปรดปกป้องเราในการรบโปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจเราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว
2: ้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้าก
0: ับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเพื่อรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิด
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมนต์ของพระนางมารี

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอพระคุณในเช้านี้สุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดนายอัคพลหานรินสุขสำราญครอบครัวนางวิราวันเสมอพิทักษ์อุทิศให้ยอแซบประสบเสมอพิทักษ์ครบ32ปียอแซบวีรวัตรยอแซบปราโมทยอแซบเกรียมอันนาสนเทเสมอพิทักษ์สเตฟาโนแสงเซรานีอาเฟือสีขอนชุมเทเดซาหนูพินยวงสุพันยอเซฟินาสนคำศรีฟิโลมินารัชนีคำศรีโคทินดาไพเสียนศรีวรกุลเทเลซาบันทมโสรินครบหนึ่งสัปดาห์ยอแซบสุมิตรโสรินและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ล่วงลับวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณยายนาวีเสนาชัยอุทิศให้มาริอางามพิษเสนาชัยอุทิศให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อยวงบัพติสนาลินโสรินยวงบัพติสนาลินสิริวิริยานันครบ8ปีและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อยอแซบสุรศักดิ์พงพิษสุขสำราญโอกาสฉลองศาสนานามแมมีเรียมและสมาชิกคณะเซนปอนเดอชาร์ททุกคนเซอร์สเตลลานินเคทฉลองศาสนานามและโอกาสวันคล้ายวันเกิดเซอร์มารีโนแอลคุณแม่มาริอารัตติยาธาตุวิสัยซิสเตอร์ที่พาพรง่อยล่าซิสเตอร์เซลินรัตนาวรรณจิตซิสเตอร์ทิติพรวงมีแก้วซิสเตอร์สุจิตราว่องไวสุขสำราญให้กับคุณป้ามารวมและทุกคนในครอบครัวและสุขสำราญให้กับพี่ส้อยและก็ภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณยายเพียรชัยวังราชสุขสำราญครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของฝั่งซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญให้กับครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของเปโตปัญญาศรีวรกุลและภาวนาเพื่อสุขสำราญให้กับครอบครัวของป้าแดงเป็นพิเศษเพื่อสุขภาพของลุงจริงและสุขสำราญให้กับผู้ที่มีนามแม่พระเป็นอุปถัมภ์ทุกๆคนภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อไพศาลคุณพ่อสุพลคุณพ่อชำนาญคุณพ่อบุญสวัสดิ์สุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิระเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุฏฐาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ดอุทิศให้พระคาร์ดินาลเรนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซบสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตภารดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์เอ็นเจลินผิวเกี้ยงและอุทิศให้กับดวงวิญญาณของมาริอาจิรพันธ์จันลายอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินเทวีใจเสรีเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตขอพระสถานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ชาวเราจงยินดีนะครับวันนี้เป็นวันฉลองการบังเกิดของแม่พระดังนั้นก็ขอให้การบังเกิดมาของแม่พระนำความรักและความชื่นชมยินดีสู่ชาวเราทุกๆคนและภาวนาเป็นพิเศษผู้ที่มีนามแม่พระเป็นอุปถัมภ์พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรง

0: ดังนั้นขอพระนามมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน

0: ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดประทานพระพรจากสวรรค์ให้ผู้รับใช้ของพระองค์การที่พระนางมารีพรหมจารีให้กำเนิดพระบุตรนับเป็นการเริ่มต้นความรอดพ้นสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายฉันใดก็ขอให้การฉลองวันสมภพของพระนางได้นำสันติสุขยิ่งขึ้นมาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายของปุณเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรมพี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์เพราะผู้ที่พระองค์ทรงทราบล่วงหน้านั้นพระองค์ทรงกำหนดจะให้เป็นภาพลักษณ์ของพระบุตรของพระองค์ด้วยเพื่อพระบุตรจะได้เป็นบุตรคนแรกในบรรดาพี่น้องจำนวนมากผู้ที่ทรงกำหนดไว้แล้วนั้นพระองค์ทรงมีเรียกทรงเรียกผู้ที่ทรงเรียกนั้นพระองค์ทรงบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรมผู้ที่ทรงบันดาลให้ชอบธรรมนั้นพระองค์ประทานพระสิริลงโลดให้ด้วยพระวาจาของพระเจ้า

ส่วนข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์ขอให้ใจข้าพเจ้าชื่นชมที่พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นเชิญรับ

ขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงดีต่อข้าพเจ้าอย่างเหลือล้นขอให้ข้าพเจ้าได้ขับร้องสรรเสริญพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าสูงสุดเชิญรับ

ข้าแต่พระนางพรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์พระนางเป็นผู้มีความสุขแท้และสมจะได้รับความสรรเสริญทั้งมวลเพราะดวงอาทิตย์แห่งความยุติธรรมคือพระพุทธเจ้าได้บังเกิดจากพระนาง

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพ่อรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เรื่องราวการประสูติของพระเยซูเจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโจเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โจเซฟกำลังคิดเรื่องราวอยู่นี้ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโจเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนในครรภ์ของพระนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจะตั้งชื่อนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระตำริขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระเ

อิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราวันนี้นะครับก็เห็นหลายท่านนะครับใส่ชุดพลมารีนะครับคุณยายวันก็ใส่เต็มที่นะวันนี้ชุดพลมารีท่านประธานนะครับคุณครูแน่งนะครับคุณครูแน่งนะครับถ้าจะถามว่าพระนางนั้นคือใครหนอพี่น้องตอบได้ไหมครับท่านประธานพลมารีพระนางนั้นคือใครหนอเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์พี่น้องก็พี่น้องครับเขาบอกว่านาดีถามหาเขาปลูกลูกดีถามหาคุณพ่อคุณแม่โยอากิมและก็นักบุญอันนาชลาแล้วมีลูกชื่อว่าอะไรครับชื่อว่ามารีนั่นก็คือแม่พระพี่น้องและหลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนประมาณ11ปีแม่พระได้นอนบรรทมตามธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ได้นอนบรรทมแล้วก็หลับไปและพระศาสนาจักรให้เกียรติแม่พระนั้นคือเราสมโภชแม่พระไม่ได้ตายแต่แม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณถ้าจะคำนวณไป11ปีหลังจากพระเยซูเจ้าตายนะครับแม่พระจะอายุประมาณ60ปีพอดีดังนั้นวันนี้เราฉลองวันเกิดแม่พระที่สำคัญพี่น้องแม่พระความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ใช่การเป็นมารดาของพระเจ้าแต่ความยิ่งใหญ่ของแม่พระนั้นก็คือการตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าให้สำเร็จไปเราได้ยินในพระวารสารวันนี้เทวดากาเบียนมาแจ้งข่าวแก่แม่พระและแม่พระก็ตอบรับนามพระทัยของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องครับความยิ่งใหญ่ของแม่พระดังนั้นความยิ่งใหญ่ของเราก็ขอให้เราทำตามเหมือนอย่างแม่พระสุภาพถ่อมตนเรียนแบบแม่พระให้มากๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาคอยพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าขอให้พระบุตรผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ได้เกื้อหนุนจุนเจือข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อพระองค์ท่านทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีนั้นมิได้ทำให้พระนางสูญเสียความบริสุทธิ์ไปแต่ทรงบันดาลให้เป็นที่น่าสักการะยิ่งขึ้นพระองค์ท่านทรงไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากบาปแล้วขอโปรดให้ของถวายนี้เป็นที่สบพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ท่านผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นที่จะถวายพระพรสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยกย่องบรรดานักบุญและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะแซ่สองพระกรุณาในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดพระนางมารีพรหมจารีเหตุว่าพระองค์ทรงทำกิจการยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินทรงแผ่พระเมตตาไปทุกการสมัยพระองค์ทอดพระเนตรมายังผู้รับใช้ผู้ต่ำต้อยและอาศัยพระนางพระองค์ประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระบุตรพระคริสต์เยซูอาศัยพระบารมีบรรดาเทพนิกรร่วมกันชื่นชมยินดีกราบนมัสการเฉพาะพระพักเป็นนิจนิรันดร์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมเสียงกับชาวสวรรค์เหล่านั้นพร้อมกันน้อมก้าวสดุดีสรรเสริญพระองค์ว่าดังนี้

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นดุจกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นได้กับครอบครัวที่ขอมิสาสุขสันต์พิเศษในเช้าวันนี้และจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและก็เป็นต้นผู้ที่มีศาสนาแม่พระบังเกิดเป็นอุปถัมภ์ในวันนี้เป็นต้นนะเซอร์มาริโนแอนเซอร์เซนลาแล้วก็แมมิเลียมนะพร้อมกับนามดาทุกคนที่มาศาสนาแม่พระอุปถัมภ์ด้วยและอุทิศข้าพวนากับนุยานของญาติพี่น้องผู้รับของเราทุกคนในมิสซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นนุยานของคุณพ่อนรินทร์สิริวิทยานันท์ครบรอบนะวันจากไปของท่านในวันนี้คุณพ่อสุรศักดิ์พงพิษบรรดาพระสงฆ์นักบวชที่ลงรับไปแล้วภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนและภาวนาผู้สุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ต้องรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโจเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาบวชให้กับพระเจ้าตั้งแต่เทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
3: Amen.
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
3: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค
4: ์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่แพ้การประจนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทาน

0: ถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: วันนี้นะครับเวลา8นาฬิกาหรือว่า8โมงเช้านะครับก็จะมีมิซาสุขสำราญแด่สมาชิกพลมาลีทุกคนโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดนะครับและหลังจากนั้นคุณพ่อก็จะไปเข้าเงียบที่สำนักมิสั่งนะครับวันนี้และก็พรุ่งนี้นะครับดังนั้นพรุ่งนี้งดมิซาเช้านะครับและหลังจากที่คุณพ่ออวยพรเสร็จนะครับพี่น้องท่านใดที่มีดอกไม้นะครับเตรียมดอกไม้มาก็มาถวายให้กับแม่พระนะครับในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิดและพี่น้องท่านใดที่ต้องการจะร่วมทำบุญเทพื้นคอนกรีตนะครับพี่น้องก็แจ้งได้ที่บ้านพักประสงค์เมื่อเช้านี้ก็มีคุณป้ามาร่วมนะครับมาร่วมทำบุญนะครับเทพื้นคอนกรีตเพิ่มนะครับและพี่น้องท่านใดที่ก็จะมีเบอร์เดอร์ปอนะครับคอยบริการให้กับพี่น้องนะครับในโอกาสที่คุณพ่อไปเข้าเงียบนะครับเชิญยืนข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ประทานศีลมหาสนิทเป็นอาหารเพิ่มกำลังแก่พระศาสนาจักรของพระองค์แล้วขอให้พระศาสนาจักรมีความชื่นชมยินดีในโอกาสและลึกถึงวันสมภพของพระนางมารีพรหมจารีซึ่งเป็นความหวังและรุ่งอรุณแห่งความรอดพ้นของโลกด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเทอญ

0: ดพรนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอนคารวาสและเยาวชน

บทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องราวการประสูติของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นดังนี้พระนางมารีพระมารดาของพระองค์มั่นกับโยเซฟแต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะครองชีวิตร่วมกันปรากฏว่าพระนางตั้งครรภ์แล้วเดชะพระจิตเจ้าโยเซฟคู่มั่นของพระนางเป็นผู้ชอบธรรมไม่ต้องการฟ้องหย่าพระนางอย่างเปิดเผยจึงคิดถอนมั่นอย่างเงียบๆขณะที่โยเซฟกำลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มาเข้าฝันกล่าวว่าโยเซฟโอรสกษัตริย์ดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลยเพราะเด็กที่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางนั้นมาจากพระจิตเจ้านางจะให้กำเนิดบุตรชายท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูเพราะเขาจะช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสผ่านประกาศกจะเป็นความจริงว่าหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และจะคลอดบุตรชายซึ่งจะได้รับนามว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา

วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาห์ที่23พระศาสนาจักรฉลองแม่พระบังเกิดเดิมทีเดียวการฉลองวันนี้เป็นวันฉลองวันคล้ายวันเสกวิหารนบุญนานาที่กรุงเยรูซาเล็มและเล่าสู่กันฟังว่าเป็นบ้านของนบุญยาจิมและอานาการบังเกิดของพระแม่มารียาเป็นการเตรียมการบังเกิดขององค์พระคริสต์เจ้าความศรัทธาต่อพระแม่มารียานำเราไปหาพระเยซูเจ้าเสมอและมีจุดสุดยอดอยู่ที่บูชามิสซาบทอ่านที่หนึ่งจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโรมพระเจ้าบันดาลให้ทุกสิ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์พระองค์ให้เขาเป็นภาพลักษณ์ของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์พระองค์เป็นพระบุตรคนแรกของผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งทุกคนก็เป็นบุตรบุญธรรมและพระองค์ประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้เขามีต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เมื่อปลูกหน่อต้องใช้ระบบเวลารอ5ปีก่อนที่ต้นจะโผล่ขึ้นจากดินในช่วง5ปีนี้รากของมันแผ่ออกไปเป็นหลายสิบเมตรและเมื่อร่มโผล่ขึ้นมาจากดินก็สูงขึ้น15เมตรภายใน 2-3 อาทิตย์ทั้งนี้เพราะว่ามันมีความพร้อมฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราคริสตชนถูกฝังไว้กับพระคริสต์เจ้าเราก็จะเจริญขึ้นในความเชื่อและจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าด้วยพระวารสารวันนี้จากหนังสือพระวารสารนักบุญมัทธิวเทวดามาหาท่านโยเซฟขณะที่ท่านสงสัยเรื่องพระแม่มารีตั้งครรภ์และบอกว่าโยเซฟเอ้ยอย่ากลัวที่จะรับพระแม่มารียาเป็นภรรยาของท่านเพราะเด็กชายที่ประสูติในครรภ์ของพระแม่มารียามาจากองค์พระจิตเจ้าและท่านจงตั้งชื่อว่าเยซูเพราะพระองค์จะช่วยประชากรให้พ้นบาปนับเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการที่สองที่พระผู้เป็นเจ้าใช้เพราะว่าแผนการแรกนั้นอดัมและเอวาทำให้แผนการนั้นล้มเหลวดังนั้นพระองค์จึงใช้แผนการที่สองคือส่งพระผู้ไถ่มาไถ่บาปพวกเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ